0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: Okay, I'm good, thank you. And how about the students from the other school? Are you fine today? All right, I hope you're fine too. Okay, welcome to our English class. Now, let's have a look at our topic for today. Things in my classroom too. นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังเรียนนะครับในหัวข้อ Things in my classroom เป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆลองบอกครูอนุสิครับว่า Things in my classroom ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไป What we have learned from the last lesson about things in my classroom Yes, things in the classroom Okay, can you give me some examples of the things in the classroom มีใครจะยกตัวอย่างได้บ้างครับว่าอะไรเอ่ยนะครับที่เราได้เรียนไป
2: Sharech
0: air very good เก้าอี
2: ้ eraser
0: eraser ยางลบ
2: sharpener
0: sharpener ที่เราดินส
2: อ pencil
0: pencil ดินสอต่อไป Jennifer เอาเพื่อนเอาไปแล้วไม่เป็นไรOkay, go on.
2: Notebook.
0: Notebook. สมุด Copter.
2: Ruler.
0: Ruler. Very good. มาบรรทัดโอเคเอาล่ะเด็กๆไปต้นทางเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนๆปลายทางบ้างดีกว่าลูกว่าสิ่งของที่อยู่ภายในห้องเรียนที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างเอาล่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูปลายทางและบอกครูอ่านได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างครับเยอะแยะเลยนะครับเด็กๆเพื่อนๆปลายทางของเราเนี่ยนะก็ได้บอกสิ่งของที่อยู่ภายในห้องเรียนเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยลูกนะครับข้อที่1นะครับก็บอกว่านักเรียนนะครับสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคครับเกี่ยวกับสิ่งของภายในห้องเรียนได้นะครับ2ถามและตอบนะฮะเพื่อบอกสีและลักษณะเกี่ยวกับสิ่งของภายในห้องเรียนได้แสดงว่าวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ไปแล้วนะครับนักเรียนยังจะต้องบอกสีของสิ่งของนั้นๆและลักษณะของสิ่งของนั้นๆด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมไปพร้อมกันก่อนอื่นเลยนะครับ Before we start our lesson for today I would like you to review about the vocabularies that we learned fromThe last lesson. Okay. เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับเอาล่ะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนำบอร์ดขึ้นมาได้เลยลูกเอากระดานขึ้นมาลูกเอาล่ะทีนี้กิจกรรมขั้นทบทวนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับสิ่งของภายในห้องเรียนนะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปภาพปรากฏอยู่บนจอยังไม่เขียนก่อนลูกนักเรียนต้องดูรูปภาพก่อนนะครับ I would like you to look at the picture before you write down on the board okayให้นักเรียนดูภาพก่อนแล้วนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปเด็กๆปลายทางครับกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนลงไปในสมุดโน้ตของนักเรียนได้เลยนะครับAre you ready?
1: Yeah.
0: Okay, let's have a look at the first picture. What is it? Okay. เด็กๆช่วยกันครับเขียนคำศัพท์คำแรกให้ครูหน่อยช่วยกันยังไม่ต้องบอกก่อนลูกเขียนแล้วก่อนทุกคนต้องช่วยกันลูกWhat is it? Look at the picture and then write down the vocabulary. นะครับเด็กๆปลายทางครับดูรูปภาพด้วยนะฮะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปนะครับภาพแรกคือดินสอนั่นเองดินสอ

ษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรเอ่ยอะไรลูกโอเค time's up finish นะครับหมดเวลาเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเอาทุกคนลองให้คุณครูอ่านดูสิครับว่าคำตอบของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอ้าวเอาชูโชว์กระดานให้

0: ครับต่อไปเรามาดูภาพที่2ต่อ Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready, guys?
1: Yes.
0: Okay. What is this? อะไรลูกสีเทียนนั่นเองนะครับสีเทียนภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเอ่ยโอเคอ้าวเขียนเลยครับ You write down on the board Crayon ใช่ไหมครับคำนี้ Crayon Crayon ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเอ่ยเขียนอย่างไรเอ่ย Are you finished?
1: Yeah
0: เสร็จยังลูก
1: Yeah
0: Group number 5 What about you?โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันคำนี้เครยอนใครสามารถสะกดให้ขวัญฟังได้บ้างลูกมีตัวอะไรบ้างโอเคภูมิกิจ Can you please spell the word crayon
2: C R A Y O N
0: Very good crayon มีกลุ่มไหนถูกไหมเอ่ยโอเคไม่เป็นไรลูกพร้อมที่สำหรับจะไปภาพต่อไปยังลูก
1: yeah.
0: เดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลย Are you ready?
1: Yeah
0: โอเค What is this? อะไรลูกกระเป๋านักเรียนนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า school bag แต่เด็กๆจะเขียนได้อย่างไรลูก school bagโอเคผิดไหมผิดหรือว่าถูก
3: ไม
0: ่
3: ร
0: ู้รูป number 2เสร็จยังลูกมาถูกแล้วเหลืออะไรไปอะไรหายไป school โอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับมีกลุ่มไหนที่จะ spell ให้ครูฟังได้บ้างลูก can you please spell กลุ่มเบลเล่บ้างดีกว่ากรุ๊ปนัมเบอร์วันโอเค
2: S C H O O L B A G ครับ
0: Very good School bag นะครับเขียนได้อย่างนี้มีกลุ่มไหนถูกบ้างเอ่ย yes. ถูกไหมกรุ๊ปนัมเบอร์5 Are you correct ถูกไหมไม่ถูกผิดตัวไหนไปดูซีโอเคไม่เป็นไรต่อไปไปภาพต่อไปได้เลยนะครับ what is this this is a blackboard ใช่ไหมครับมีกระดานดำสะกดคำว่า blackboard ให้คุณครูดูหน่อยลูกเร็วๆเขียนลงไปเลย black ที่แปลว่าสีดำใช่ไหมมันต้องติดกันหรือเปล่าลูกเสร็จหรือยังเดี๋ยวเรามาดูเลยนะลูกนะเพื่อไม่เสียเวลาโอเค blackboard เราสามารถเขียนได้ดังนี้ลูก Are you correct blackboard นะครับคำว่า black กับคำว่า board โอเคเดี๋ยวเราไปภาพต่อไปเลยมีกลุ่มไหนถูกบ้างลูกโอเคเก่งมากคำนี้ง่ายนะครับครับคำนี้นะครับคุณครูอั๋นจะนำเสนอนะครับว่าคือคำว่า desk ที่แปลว่าโต๊ะนักเรียนนะฮะ desk คุณครูอ่านจะให้เขียนคำว่า desk desk desk the ตัวอะไรลูกตัว d ถูกต้อง d d desk เสร็จยังเสร็จยังเดี๋ยวจะเหลือแล้วนะโอเคมีใครอยากจะสะกดให้ครูฟังได้บ้างกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม number 5โอเคไหมภูมิกิจ
2: D E S K
0: D E S K very good ถูกไหม Jasmine ถูกไหมลูกกลุ่มเราโอเคต่อไปรูปต่อไปสุดท้ายละเร็วๆ ภาพนี้คือเก้าอี้หรือว่าแชร์

0: นเองนะครับ share share share ลูก share ครับสุดท้ายโอเคไหมเฉลยเลยนะโอเค let's answer chair c h a i r chair นะครับแปลว่าเก้าอี้กลุ่มไหนถูกบ้างลูกเมื่อสักครู่ครูเดินไปดูบางกลุ่มเขาเขียนเป็นภาษาไทยนะครับคำอ่าน chair ชอแอร์ chair นะครับโอเคไม่เป็นไรเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอย่างที่ขวัญบอกว่านักเรียนจะต้องบอกถามตอบเกี่ยวกับสีของสิ่งของภายในห้องเรียนให้ได้ด้วยนะครับทีนี้ look at the picture what the picture is it
1: blackboard อ
0: ะไรลูก
1: blackboard
0: ทีนี้เด็กๆลองถามลองตอบขวัญดูสิครับว่ากระดานอันเนี้ยเป็นสีอะไร
1: ดำ
0: นะครับสีดำนะครับทีนี้วิธีการถามว่าสิ่งของที่ปรากฏอยู่ครับซึ่งขณะนี้เป็นกระดานดำเนี่ยสีอะไรเราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ลูกตั้งใจฟังนะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอาไปถามตอบนะครับ
1: What
0: color
1: is
0: the blackboard What
1: color
0: is the blackboard เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ประโยคคำถามกันประโยคคำถามนี้นะครับแปลว่ากระดานเนี้ยกระดานดำเนี้ยมีสีอะไรนะครับนะซึ่งคำว่า color เด็กๆรู้อยู่แล้วแปลว่าอะไรลูก
1: ส
0: ีนะครับโครงสร้างประโยคคำถามนี้ก็คือเราถามถึงสีใช่ไหมแล้วก็ใช้เลยว่า what color แล้วตามด้วย is นะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราต้องการอยากจะถามนะครับอย่างเช่นคุณครูอันอยากจะถามว่ากระดานอันเนี้ยเป็นสีอะไรคุณครูอันก็ใช้คำว่า blackboard ไปนะครับเอาละเด็กๆมาทวนคำถามใหม่อีกครั้งนึงพร้อมกันลูก1 2 3 whatColor is the blackboard. Okay. Read it together. 1, 2, 3, go.
1: What color is the blackboard?
0: นะครับแปลว่ากระดานดำอันเนี้ยเป็นสีอะไรเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยซิว่าเป็นสีอะไร
1: สีดำ
0: ใช่ไหมวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่าอะไรครับเราถามถึงกระดานดำเราก็ต้องตอบกระดานดำนะครับก็สามารถถามได้ดังนี้ลูก the blackboard is black โอเคพร้อมกันลูก
1: the blackboard is
0: black ใช่ไหมครับเพราะในที่นี้เขาเป็นสีดำแต่ถ้าหากว่ากระดานดำอันนี้เป็นสีเขียวล่ะเราจะว่าไงลูกว่ากระดานดำนี่สีเขียว The blackboard is อะไรลูก
1: Green
0: ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาว The blackboard is Very good เก่งมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งของกันต่อไปเลย What is it?
1: School bag
0: อะไรลูก
1: School bag
0: Jasmine come on What you doing? Jasmine Don't do anything else Okay come onLet's have a look at the screen. Okay. เดี๋ยวเรามาดูนะครับกระเป๋านะครับกระเป๋านักเรียนสีอะไรลูก
1: สีช
0: มพูทีนี้ช่วยขวัญถามหน่อยสิครับว่ากระเป๋าใบเนี้ยสีอะไรกระเป๋านักเรียนใบเนี้ยสีอะไร What อะไรลูก
1: What
0: color is the school
1: bag?
0: นะครับเอาใหม่ลูกพร้อมกัน 1, 2, 3, go What color is the school bag? นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับมีสีอะไรเด็กๆดูสิครับว่ามีสีอะไรลูกสีอะไรครับ
1: Pink
0: นะครับคือสีชมพูตอบให้ขวัญฟังหน่อยครับว่ากระเป๋านักเรียนใบนี้สีชมพู The school bag isPink นะครับกระเป๋านักเรียนใบนี้มีสีชมพูนั่นเองนะครับโอเค what is it อะไรลูก
1: this

0: นะครับก็คือโต๊ะนักเรียนช่วยถามหน่อยครับว่าโต๊ะนักเรียนตัวนี้มีสีอะไร
1: What color is the
0: desk นะครับ desk What color is the desk โอเคนะครับก็ไอโต๊ะนักเรียนตัวนี้เนี่ยมีสีอะไรสีอะไรลูกน้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย
1: brown
0: นะครับเอาตอบว่าเก้าอี้ตัวนี้มีสีน้ำตาลพร้อมกัน the desk is brown นะครับโต๊ะตัวนี้มีสีน้ำตาลนั่นเองนะครับเอาล่ะ what is it
1: pen
0: หรือ pencil นะครับให้ถามหน่อยว่าดินสอแท่งนี้มีสีอะไรพร้อมกัน 1 2 3 go What color is the pencil นะครับ very good มีใครอยากตอบบ้างว่าดินสอแท่งนี้มีสีเหลือง raise your hand okay Jasmine come on ตอบให้ครูฟังหน่อยลูกว่าดินสอแท่งนี้สีเหลือง
2: The pencil is yellow.
0: Very good. The pencil is yellow. นะครับดินสอแท่งนี้มีสีเหลืองนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยลองยกสิ่งของที่คุณครูอันใช้ยกอย่างเช่นครูบอกว่า please show me your ruler. Show me your ruler. โอเคเอาลงก่อนอันนี้ทีนี้โอเค please show me your pencil โอเคเดี๋ยวนะคุณครูจะดูสีก่อนเดี๋ยววินดี้ก็ได้ลูกวินดี้โอเค I'm sorry butter could you please show me your pencil what is your pencil
2: The pencil is yellow.
0: Okay, very good. Yellow. And then next, Perth, show me your pencil, please. Could you tell me what color is your pencil? Okay, what color is your pencil?
3: The pencil is green.
0: Very good. Okay.Famous? Okay, show me your pencil, please. What color is your pencil?
4: Your pencil is black.
0: Very good. Okay, เอาล่ะเดี๋ยวไปอย่างอื่นต่อ Could you please show me your notebook? Notebook is not a book. Notebook. Okay. Who else? Okay.Famous again. Could you please tell me what color is your notebook? The notebook is
4: orange.
0: Orange, very good. นะครับสมุดมีสีส้มนั่นเองโอเค Could you please show me your ruler?Okay. Benny. What color is your ruler? Okay, Benny, what color is your ruler?
5: The ruler is yellow.
0: Okay, very good. Sit down.โอเคไม่เป็นไรลูกโอเคมันสลับกันนะโอเคนักเรียนรู้วิธีการถามตอบแล้วนะทีนี้ไม่เป็นไรทีนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างเด็กๆดูเก้าอี้ look at the chair ลองถามครูอั๋นกลับมาบ้างว่าเก้าอี้ตัวนี้มีสีอะไรทุกคนถามครูอั๋นครับพร้อมกัน 1 2 3 go

0: Okay, I think the chair is green. Huh? I can see that the chair is green right now. It's not red. What color did you see in the screen? What? What color is it? Uh-huh, the chair is red. Okay, let's have a look at the question. But I see the chair is green. Who think about the chair? Do you agree with me? เด็กๆ เห็นด้วยครูไหมว่ามันคือสีเขียว No. What color is it? It's red. The chair is red. Okay, very good. เอาล่ะทีนี้เมื่อสักครู่นักเรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกับสีของสิ่งของภายในห้องเรียนได้แล้วนะครับต่อไปนะครับตามที่จุดประสงค์ที่ขวัญได้แจ้งไปข้างต้นนะครับว่านักเรียนยังสามารถถามตอบเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของสิ่งของนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งประโยคคำถามถ้าเราจะถามว่าสิ่งของชิ้นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถใช้คำถามอย่างนี้ได้เลยลูก
1: What
0: shape
1: is
0: it What shape
1: is it
0: แปลว่าของชิ้นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งคำว่า shape แปลว่าอะไรลูกใครสามารถเดาได้บ้างแปลว่ารูปร่างนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับรูปร่างนะครับที่ขวัญจะนำเสนอในวันนี้ว่ามีรูปร่างอะไรบ้างนะครับนอกจากเราได้เรียนการถามตอบเกี่ยวกับสีของสิ่งของต่างๆแล้วนะฮะเราจะต้องถามตอบเกี่ยวกับรูปร่างนะครับของสิ่งของนั้นๆด้วยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับขวัญจะนำเสนอเกี่ยวกับรูปร่างของสิ่งของนะครับว่าเรามีรูปร่างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับซึ่งคำว่ารูปร่างนะครับก็คือคำว่า shapes นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงตามโคลูก shapes นะครับแปลว่ารูปร่างนั่นเองไปดูรูปร่างแรกกันเลยนั่นก็คือ square นะครับ square หรือสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับเก่งมากเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ามีพอมีรูปสิ่งของอะไรบ้างที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากนะครับต่อไปอันนี้เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า rectangular นะครับ rectangular ต่อไปนะครับนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเราจะใช้นะเราจะเรียกว่า triangular triangular นะครับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้วงรีนะครับสิ่งของที่เป็นวงรีนักเรียนพอจะมีไหมลูกนักเรียนเยอะแยะเลยนะครับซึ่งคำว่าวงรีนะครับเราจะใช้ว่า oval oval สุดท้ายเลยนะครับก็คือ round round นะครับก็คือลักษณะรูปร่างของสิ่งของที่มันเป็นยังไงลูกกลมๆนั่นเองนะครับทีนี้เอาละวิธีการถามบ้างถ้าเราจะถามว่าของอันเนี้ยของชิ้นเนี้ยมีรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถถามได้ว่าอะไรลูก what shape อะไรแล้วเมื่อสักครู่what shape is the is it หรือ what shape is the แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราอยากจะถามไปเลยนะครับอย่างเช่นควรจะถามว่ากระดานดามอันเนี้ยมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรนะครับครูอันก็สามารถถามได้ว่า What shape is the blackboard? What shape is the blackboard? นะครับกระดานดำอันเนี้ยมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรโอเคต้นหนาวเราบอกครูอันหน่อยสิครับลูกว่ากระดานดำที่อยู่ในจอของครูอันเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกโอเค you can use the microphone
2: มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ
0: โอเค very good ปรบมือเพื่อนหน่อยดังนั้นรูปร่างลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราสามารถตอบได้ดังนี้ลูก the blackboard is rectangular

0: ซึ่งคำว่า rectangular ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับนี่คือการถามตอบนั่นเองนะฮะเอาละมาถึงช่วงกิจกรรมของเราละ Let's read and write นะครับเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วก็เขียนกันนะครับเราจะอ่านเรื่องอะไรเนาะไปดูเลยนะครับสิ่งที่เราจะอ่านในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ My Classroom Objects นะครับก็คือสิ่งของในห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนสามารถดูในหนังสือได้เลยลูกคุณครูอันไม่ทราบว่าอยู่หน้าไหนเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าอยู่หน้าไหน61นะครับ61อะไรลูกโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะอ่านเกี่ยวกับอะไรทุกคน Focus on our class lesson first นะครับเด็กๆให้นักเรียนโฟกัสตรงจอก่อนลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนนะครับทีนี้คนนี้ชื่อเจนนี่เขาจะมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนให้เหมือนเจนนี่ให้ได้โอเคนะทีนี้เรามาดูเจนนี่ครับว่าเขามีอะไรบ้างเจนนี่บอกว่า I have a pink school bag เขามีอะไรลูกช่วยกันแปลถ้านักเรียนไม่ช่วยแปลแสดงว่านักเรียนไม่ได้อ่านเพราะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมการอ่านโอเคเอาใหม่ลูก I have a pink school bag ทุกคนอ่านพร้อมครูก่อนโอเค I would like you to read after me first โอเค
1: I have
0: a pink school bag
1: in my school bag
0: There are a blue eraser,
1: a green pencil, and a yellow book.
0: เดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับเขาบอกว่าเจนนี่นี่บอกว่า I have a pink school bag. ฉันมีอะไรลูกกระเป๋านักเรียนสี
1: ชมพู
0: นะครับเดี๋ยวจะให้คะแนนเป็นกลุ่มนะกลุ่มไหนเสียงดังก็ให้ไปเรื่อยๆเลย In my school bag ในกระเป๋าของฉัน They are a blue eraser มีอะไรลูก
1: อย
0: ่างลบสีอะไรสีฟ้า A green pencil And a yellow book และสีเหลืองนั่นเองหนังสือสีเหลืองนั่นเองนะครับทุกคนอ่านให้ครูฟังพร้อมกันอีกครั้งลูก 1, 2, 3, go
1: I have a
0: pink school bag in
1: my
0: school bag there are a blue
1: and
0: a yellow book ทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเด็กๆเห็นไหมครับว่าคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรหมดเลยลูกThings in classroom นะครับก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนเลยทีนี้เด็กๆจะสังเกตว่าหน้าคำนามที่เป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนเนี้ยจะเป็นอะไรลูก Pink Blue Yellow Green เป็นอะไรลูก
1: ส
0: ีเก่งมากดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเขียนสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนเนี้ยและจะต้องบอกสีของสิ่งของนั้นๆด้วยว่าเป็นสีอะไรเช่นที่เจนนี่บอกพวกเราว่าสิ่งของที่เขามีเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างคนนี้ชื่อเจสมินนะครับเจสมินเขาบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนบ้างนะครับดูเลยนะ I have a black school bag ทุกคนอ่านตามก่อนเหมือนเดิม I have
1: a black
0: school bagทำใหม่อีกครั้งหนึ่งลูก
1: I have
0: a black
1: school bag
0: I have
1: two purple
0: pencils again please
1: I have two
0: purple pencils

0: I have
1: a pink ruler.
0: And I have
1: a red sharpener.
0: แสดงว่าจัสมินเนี่ยเขามีอุปกรณ์เยอะแยะมากเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมๆกันลูก I have a black school bag อะไรลูกฉันมีอะไรฉันมีกระเป๋านักเรียนสี
1: ดำ
0: I have two purple pencils ฉันมี
2: ดิน
0: สอสีอะไรลูกดินสอสีม่วงนี่กี่แท่ง
2: สอง
0: แท่ง I have a pink rulerฉันมี
2: ร
0: ูเลอร์คืออะไรลูกไม้บรรทัดสี
2: ชู
0: โพรู้สึกว่าเสียงจะเบาลงแล้วนะครับคะแนนไม่อยากได้ and I have a red sharpener และฉันก็มีอะไรลูกกบเหลาดินสอสี
2: แดง
0: นั่นเองนะครับเดี๋ยวอ่านให้ครูอันฟังพร้อมกันดังๆ 1-2-3 go blackGo back.
1: I have two
0: purple pencils.
1: I have a ruler.
0: And
1: I have a sharpener.
0: Okay, very good. นะครับ นะ เก่งมาก Now, this is your turn. นะครับ ถึง เวลาของนักเรียนแล้วที่ต้อง Let's practice about writing.Okay, now we use the worksheet number 6, my classroom objects. นะครับให้นักเรียนนำใบงานนี้ขึ้นมาเลยลูก It's on page 61, right? อยู่ในหน้า61นะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะชี้แจงว่านักเรียนทำอะไรนะครับเขาให้นักเรียนนะครับ read the passage before that I presented before นะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะครับที่ครูอ่านได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วให้นักเรียนเขียนเป็นของตัวเองลงไปในข้างล่างของใบงานนะครับว่านักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนสีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างและสีอะไรบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูอ่านครูอ่านมีอะไรบ้างนะครูอ่านบอกว่า I have a black school bagมีกระเป๋านักเรียนสีดำนะครับ1ใบขวัญมีอะไรอีก I have a blue pencil case I have a blue pencil case อะไรลูก
2: กระเป๋าดินส
0: อมีกระเป๋าดินสอนี่สีอะไรสีสีฟ้านะครับต่อไป I have a pink sharpener คุณครูอันมีอะไรลูกชาร์เปเนอร์อะไรครับชาร์เปเนอร์กรอบเหลาดินสอสีอะไรสีชมพูและครูอันบอกว่า and I have a yellow pencil มีสีสอสี
2: เหล
0: ืองนั่นเองครับนี่คือตัวอย่างของครูอันให้นักเรียนทำของนักเรียนเองนะครับแล้วเดี๋ยวที่เสร็จแล้วคุณครูอันจะสุ่มนักเรียนออกมาอ่านให้เพื่อนฟังนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวคุยเวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งครับ

0: เด็กๆครับหมดแล้วลูก Time's up so now นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่ลูกว่าการเขียนยังไงอย่างเช่นของครูอั๋นใช่ไหมลูกครูอั๋นบอกว่า I have a black school bag I have a blue pencil case I have a pink sharpener and I have a yellow pencil นะครับนี่คือ things ที่ครูอั๋นมีนะครับสิ่งของที่ครูอั๋นมีแล้วก็สีของสิ่งของด้วยนะครับเอาล่ะมีนักเรียนคนไหนนะครับที่จะออกมาแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนฟังว่าตัวของตัวเองมีสิ่งของเป็นสีอะไรบ้างใครลูกfirst เบลเล่ first ต่อไปเป็นวินนี่แล้วก็ภูมิกิจโอเคนะ come on here ทุกคนตั้งใจฟังของเบลเล่ลูก
1: I have a black school bag I have 10 blue pencil I have 3 white eraser and a green ruler
0: เบลเล่บอกว่า I have a black school bag มีกระเป๋านักเรียน1ใบสีอะไรลูกสีอะไรครับสีดำนะครับต่อไป I have 10 black pencils มี I'm sorry I have 10 blue pencils มีดินสอสีอะไรลูกสีฟ้าตั้งกี่แท่งเลย10แท่งต่อไป I have 3 white eraser มียางลบสีขาว3อันนะครับต่อไป I have a green ruler มีอะไรลูก ruler ไม้บรรทัดสีเขียวอีก1อันโอเคปรบมือให้เบลเล่หน่อย please โอเคต่อไปวินนี่ come on
2: I have pink pencil I have yellow book
0: okay very good I have a อะไรลูก a pencil

0: a pink pencil มีดินสอสีชมพู1แท่ง and then I have อะไรลูก yellow bookสมุดอ่านหนังสือสีเหลืองอีกหนึ่งเล่มโอเคปรบมือให้วินดี้หน่อยครับต่อไป purse come on go on
1: I have a black school bag. I have two blue pencils, and I have a green ruler, and I have a red pencil sharpener.
0: Very good. เขาบอกว่า I have a black school bag. นะครับ I have two blue pencils, a green ruler, a red pencil, and a sharpener. Okay. เอาปรบมือให้กับเพิร์ทหน่อยลูกโอเคก่อนเบนนี่ are you okay okay come on okay louder
2: I have a black school bag
0: good
2: I have a blue pencilI have a yellow ruler.
0: Very good, brother. Okay, นะครับเบนนี่ก็มีสิ่งของเยอะแยะมากมายเหมือนกัน Okay, have a seat. นะครับและนี่คือกิจกรรมที่นักเรียนได้เขียนนะครับใครยังไม่เสร็จก็สามารถหาเวลาว่างเขียนได้นะลูกนะเอาล่ะ Before we leave today, let's wrap up for the lesson that we learned. Okay, we have learned about how to askThe color of the classroom objects นะเราได้เรียนเกี่ยวกับการถามตอบนะเรื่องของสีนะฮะของสิ่งของภายในห้องเรียนนั่นเองเด็กๆมาทวนคำถามใหม่ลูกคุณครูอันจะถามว่ากระดานตรงเนี้ยที่ครูให้มันเป็นตัวอย่างเนี้ยเป็นสีอะไรเด็กๆถามพร้อมกันลูก one two three go louderVery good. What color is the blackboard? เอาลองตอบดูสิครับว่ากระดาษดำนี้มีสีดำ1 2 3
3: The blackboard is black.
0: โอเคนะครับทีนี้โอเค I will ask you. What color is the microphone? What color is the microphone? The microphone isBlack okay very good now let's move เอาละนอกจากนี้นะครับเรายังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างต่างๆด้วยเด็กๆยังจำไม่เอ่ยคำว่ารูปร่างภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูกคือคำว่า shapes นั่นเอง very good แล้วเราได้เรียนรูปร่างอะไรไปบ้างเอ่ยก็คือ square นะครับสี่เหลี่ยมนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนะต่อไป rectangular นะครับสิ่งของที่มันเป็นไงลูกมีรูปร่างเป็นไงครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นอะไร blackboard is rectangular นั่นเองนะครับต่อไปครับสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมคือ triangular นะครับมีอะไรอีกบ้างครับวงรีนะครับหรือ oval นะครับ oval แล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือ round นะครับก็คือสิ่งของที่มันมีลักษณะรูปร่างเป็นกลมๆนั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่าสิ่งของสิ่งนี้มีรูปร่างเป็นยังไงนะครับถ้าเราจะถามว่าสิ่งของสิ่งนี้มีรูปร่างเป็นอย่างไรเราสามารถถามได้ว่าอย่างไรลูกช่วยขวัญสรุปหน่อยอย่างเช่นกระดานอันนี้มีรูปร่างเป็นอย่างไรเราสามารถถามได้ว่าไงครับ What shape is the blackboard นะครับวิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า the blackboard is rectangular เพราะกระดานดำอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรลูกผืนผ้านั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการตอบก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของเหล่านั้นว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับโอเค now

0: We come to the end of the class นะครับนักเรียนก็สามารถตอบจุดประสงค์ได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะนักเรียนสามารถตอบถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของนะว่าเป็นสีอะไรว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรได้นะครับเอาล่ะในครั้งเรียนในการเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ class rules นะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาเลยนั่นก็คือใบงานที่7นะครับเรื่อง our class rules 1นะครับแล้วก็ใบงานที่8 our class rules 2นั่นเองนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถเตรียมใบงานเหล่านี้ได้นะครับโดยการที่ไปดาวน์โหลดมานะครับจาก www.dltv นั่นครับเอาล่ะ before we leave do you have any questions for today okay Billy come onOkay, this is your microphone. Okay, Bentley.
1: What color is the ruler?
0: What color is the ruler? I think is the ruler is yellow.
1: No, no.
0: Is it true? Yellow หรือเปล่าลูก
2: No.
0: The ruler is red.
1: Yes.
0: Okay.Thank you for your question. Who else have the question? Perth, come on.
1: What color is the pencil?
0: I see the pencil is black.
1: No.
0: Is it true? Okay, what is your color is your pencil?
1: The pencil is green.
0: Very good. The pencil is green. เก่งมากดังนั้นเดี๋ยวขวัญว่าขวัญต้องไปเปลี่ยนสายตาแล้วล่ะเปลี่ยนดวงตากับใครได้บ้างใครใจดีที่จะสามารถบริจาคดวงตาให้ครูอ่านได้บ้างต้นหนาวบริจาคดวงตาสำหรับดวงตากันหรือเปล่า No okay เอาล่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ okay everybody please take care and see you next time นะครับบ๊ายบาย

0: ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iMULUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response RESPONSE response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญที่ LTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: เมฆเราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอาเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้ชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorryPlease forgive me.
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้หนี้มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
3: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
3: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
6: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
3: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
3: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับปลายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมีคนเกินนะนักเรียนนะเอาแบบง่ายๆก็ยังมีคนสติเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาใหม่เอาใหม่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือจับไหล่แล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนเอามือลงเดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมของเรากันดีกว่านักเรียนจำได้ไหมนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรม TikToker ชุมชนของฉันเข้มแข็งใช่ไหมที่ครูมีโจทย์ให้กับพวกเราทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะครับว่าเออเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรให้ชุมชนเรานั้นมีความเข้มแข็งบ้างนะครับเราก็จะมีการเสนอกันว่าเราจะสร้างวิดีโอใช่ไหมคลิปวิดีโอและอัพลงแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มของ TikTok นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นิยมมากนะครับในช่วงนี้และเราก็ได้หาสถานที่ในชุมชนของพวกเราเนี่ยได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับชมวิดีทัศน์ของเรารับชม TikTok ของเราแล้วเขาอยากจะมาชุมชนของเรานะครับวันนี้ครูได้คัดสรรผลงานของนักเรียนต้นทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจนะครับว่าตั้งใจดูว่าเอ๊ะผลงานของเรียนต้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหากได้ทำคลิปวิดีโออัพลง TikTok แล้วก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานแรกกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
3: เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ใกล้บ้านผมกันนะครับไปกันเลยตอนนี้เรามาถึงสวนสัตว์ห้วยทรายแล้วนะครับใครมาที่นี่ที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยนะครับนี่ครับโล่งเลยนะครับเราสามารถซื้ออาหารได้จากที่นี่เลยซึ่งราคา50 บาทเลยนะ
4: สวนสัตว์ห้วยทรายเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับ
3: อันนี้เป็นกวางป่านะครับทุกคนดูสิครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวเท่าผมเลยครับ
4: ตรงนี้จะเป็นโซนนกยูงเหยี่ยวแดงไก่ฟ้าแล้วก็ไก่ฟ้าหน้าเขียวครับ
3: เดี๋ยวเราจะพามาดูพวกสัตว์ปีกนะครับก็มีประมาณนี้สิ่งนี้มาทุกคนดูนะครับเพื่อนกำลังผลอย่างมีความสุขเลยครับ
4: รีวิวร้านพี่สายเองค่ะยูฮูอยู่ในชุมชนของเองนะคะมันก็คือร้านอาหารค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ตามมาเลยค่ะเดินไปเลยนะคะเดินเข้าไปในร้านอากาศข้างนอกนะคะก็จะมีฝนตกเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะเย็นมากๆเลยถ้าเปิดเข้ามาก็จะเย็นเจี๊ยบเพราะเจอแอร์ค่ะเจอแอร์24 องศาค่ะอันนี้นะคะหนูก็ได้สั่งน้ำบูฮาวายมาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถถ่ายรูปได้นะคะสวยจริงๆค่ะเจาะเข้าไปเลยนะคะกินเข้าไปข้างล่างเข้มข้นข้างบนสดใสค่ะต่อไปหนูสั่งเฟรนช์ฟรายมานะคะอร่อยจริงๆน้ำบูฮาวายนะคะราคา35 บาทเฟรนช์ฟรายนะคะ49 บาทค่ะ

0: วกกันนะคะก็จะได้84บาทค่ะต่อไปนะคะถึงเวลาของหวานค่ะ1สกู๊ปเท่ากับ20บาทค่ะรสชาติหวานสดชื่นค่ะกรอบๆนะคะแวะมานั่งชิลๆได้นะคะพิกัดซอยวันนิโคทรามหนองขอนหวานใหม่ค่ะรวมค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ104บาทค่ะราคาไม่แพงใช่ไหมล่ะหนูอ่ะไม่ได้ของใครมานะตังค์เก็บหนูเองจุ๊บหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายร้านนี้สุดยอดเลยนะมาด้วย
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมชายหาดของคุณเพชรบุรีกันค่ะให้ทายว่าชายหาดไหนใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ริมชายหาดชะอำค่ะเรามาดูบรรยากาศของที่นี่กันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดชะอำนะคะมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะเหมาะกับวันพักผ่อนวันครอบครัวสุดๆไปเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะพามาดูร้านอาหารของที่นี่นะคะมีเตียงผ้าใบบริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะสะดวกสบายแถมราคาถูกมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารของที่นี่นะคะสดสะอาดอร่อยเหมือนเพิ่งขึ้นจากทะเลไปเลยค่ะนี่นะคะร้านที่เราเลือกนะคะก็จะมีชื่อว่าที่รักซีฟู้ดเบอร์28ค่ะดูสิค่ะทุกคนอาหารที่นี่สดสะอาดน่าทานมากๆเลยค่ะมีปูมีกุ้งแถมมีบริการนึ่งให้ด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอาหารของเราก็มาแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะทะเลที่นี่นะคะทุกคนน้ำใสสะอาดมากๆเลยค่ะมาเล่นกันเยอะๆนะคะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานราชพักกันนะคะมีกษัตริย์ทั้ง7พระองค์มีชื่อตามนี้เลยค่ะสามารถถ่ายรูปได้นะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยค่ะอยู่ข้ามกับหาดส่วนสนเลยค่ะตอนนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
3: นี่นะครับนักเรียนก็เป็นวิดีทัศน์นะครับที่อัพลง TikTok บางส่วนของนักเรียนต้นทางนะครับเห็นไหมนักเรียนเวลาที่เรารับชมแล้วเนี่ยเราอยากจะไปสถานที่แห่งนั้นเลยใช่ไหมอยากจะเดินตามรอยนักเรียนต้นทางใช่ไหมครับนักเรียนครับครูขอฝากไว้ครูมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับในการที่เราเนี่ยได้เป็น TikToker ใช่ไหมในบางครั้งบางคราวเนี่ยนักเรียนอาจจะใช้คำได้ผิดพลาดบ้างอาจจะมีคำผิดคำถูกบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำสิ่งใดก็ตามนะครับนักเรียนการเขียนอักขระภาษาไทยพยัญชนะพวกนี้ต้องให้ถูกนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตว่ายังมีคำที่ผิดอยู่นะครับในส่วนนี้ก็ต้องขออภัยสำหรับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับเห็นไหมจากที่เราได้รับชมแล้วเนี่ยเราคิดว่าชุมชนที่พวกเราไปทำคลิปวิดีโอ TikTok เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้ไหมสร้างไหมเราก็สามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาตามที่เราได้รีวิวไปได้เราได้ที่เราได้ถ่ายทำไปนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้ต่อไปนักเรียนเรามาเข้ากิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกันนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับรับชมวิดีทัศน์นะครับเป็นวิดีทัศน์สั้นๆนะครับไม่มีเสียงด้วยแล้วก็สั้นมากด้วยนักเรียนต้องตอบให้ได้นะครับว่าวิดีทัศน์นี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอย่างที่ครูบอกประมาณไม่ถึง10วินาทีจากวิดีทัศน์ที่นักเรียนรับชมไปเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีการจ่ายเงินกันใช่ไหมผู้ชายคนหล่อๆคนนี้เขาก็เป็นไงเขาไปจ่ายเงินใช่ไหมในร้านคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารนั่นเองนะครับมีเสียงทันทีนะครับต่อไปนักเรียนครูขอถามนักเรียนหน่อยสิว่าเดี๋ยวเราจะเข้าทำกิจกรรมโพสต์อิทโน้ตไอเดียนะครับเงินในความคิดของฉันคืออะไรนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้มีโพสต์อิทอยู่แล้วใช่ไหมให้นักเรียนลองเขียนนะครับห้ามไปดูของคนอื่นนักเรียนเอาตามความคิดของตัวเองนะครับว่าเงินในความคิดของฉันคือ

อะไรนะครับให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหากว่าไม่มีกระดาษโพสต์อิทนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับขอเริ่มกิจกรรมได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับทุกกลุ่มวางดินสอลงครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งชี้ไปที่คนที่กำลังเขียนอยู่มีหรือเปล่าเอ่ยมีใครเขียนอยู่หรือเปล่าให้วางดินสอนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มออกมาติดโพสต์อิทนะครับเป็นโพสต์อิทโน้ตเนาะว่าเงินในความคิดของฉันคืออะไรแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดความต่างที่ไม่เหมือนกันดังนั้นลองแชร์ความคิดของตนเองมาเลยได้นะครับพร้อมแล้วเริ่มติดได้เลยครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเอ๊เงินในความคิดของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านนะครับเงินในความคิดของนักเรียนนะครับเป็นของมีค่าเป็นกระดาษที่มีค่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องนำไปแลกกับของชิ้นอื่นๆเงินเอาไว้ซื้อของเงินคือสิ่งที่เอาไว้แลกของเงินเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้จ่ายพวกแม่ค้าหรือของหรือพ่อค้าขายของครับเอ๊ะเงินคือหัวใจเล็กๆคืออะไรนะเงินคือหัวใจเล็กๆนี่นะครับก็จะเป็นเงินในความคิดของนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเงินในความคิดของนักเรียนคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าความหมายของเงินนั้นคืออะไรเราจะได้เรียนรู้ว่าประวัติความเป็นมาของเงินเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะให้ดูวิดิทัศน์นะครับวิดิทัศน์นี้ไม่มีเสียงพูดนะครับไม่มีเสียงบรรยายใดๆเลยนะครับให้นักเรียนสังเกตท่าทางสังเกตการกระทำของคนในวิดิทัศน์ให้ดีนะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยไหมเมื่อก่อนเนี่ยคนเขาใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: นักเรียนบอกว่าสิ่งของทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะใช่หรือเปล่าเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูวิดิทัศน์กันเลยครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิทัศน์นะครับนักเรียนปลายทางได้เห็นการกระทำได้เห็นสิ่งที่อยู่ในวิทัศน์ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันเดี๋ยวไปถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านักเรียนต้นทางมีคนไหนมีใครอยากจะตอบบ้างครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวิทัศน์เมื่อสักครู่นี้มีไหมเอ่ยกลุ่มที่3ไหนลองว่ามาสิครับ
1: เห็นการแลกของกันครับ
0: ครับผมก็คือมีการแลกของกันใช่ไหมมีการแลกระหว่างไข่กับปลาไข่กับผลไม้ใช่ไหมนักเรียนครับในอดีตเนาะสังคมของมนุษย์เนี่ยเป็นสังคมเล็กๆนะครับเวลาที่เขาจะซื้อขายสินค้ากันเนี่ยเขาจะแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยตรงเลยนักเรียนมีไข่เอาไปแลกกับปลามีปลาอาจจะเอาไปแลกกับผลไม้ทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูกันเลยคนนี้นะครับนี่ก็คือเป็นยังไงเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยนายกรขวดสมมุติชื่อว่านายกรแล้วกันนะครับเลี้ยงไก่นะครับมีผลผลิตก็คือไข่ไก่อยู่มาวันหนึ่งอยากจะรับประทานผลไม้ขึ้นมาทีนี้นายกรต้องทำอย่างไรล่ะก็ต้องตามหาคนที่ขายอะไรคนที่ปลูกผลไม้นั่นเองคนปลูกผลไม้ก็ตามหาไข่ไก่อยากจะกินไข่ไก่อยู่พอดีนะครับคนปลูกผลไม้ก็มีความต้องการที่จะบริโภคไข่ไก่นะครับดังนั้น2คนนี้จึงสามารถแลกเปลี่ยนกันได้สำเร็จต่อมานักเรียนนายกรเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมผลผลิตของเขาคือไข่ไก่อยู่มาวันหนึ่งเขาอยากจะกินเนื้อปลาขึ้นมาเขาอยากจะกินปลาขึ้นมาเขาก็ต้องไปดูก่อนว่าเอ๊ในหมู่บ้านของเขาเนี่ยใครเลี้ยงปลาบ้างนะครับพอหาไปหามาแล้วหากไม่มีในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีคนเลี้ยงปลาก็สร้างความลำบากในการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมดังนั้นจึงต้องออกเดินทางออกจากหมู่บ้านเลยเพื่อไปหาคนเลี้ยงปลาเพื่อที่จะนำไข่ไก่ของเขาเนี่ยไปแลกนะครับและแล้วนักเรียนก็ไปเจอคนเลี้ยงปลาจนได้แต่คนเลี้ยงปลาเป็นไงนักเรียนอยากกินไข่ไหมดูจากภาพแล้วไม่อยากกินไข่ใช่ไหมครับเมื่อไม่อยากกินไข่ปุ๊บการแลกเปลี่ยนจึงไม่

0: ประสบผลสำเร็จนะครับดังนั้นมนุษย์จึงต้องกำหนดเงินขึ้นมานักเรียนเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนดังเช่นกรณีนี้นะครับนักเรียนนั่นก็คือนายกรเนี่ยนำไข่ไก่ไปแลกตามอัตราแลกเปลี่ยนที่สังคมกำหนดเช่นไข่ไก่10ฟองราคา40บาทนายกรเนี่ยก็จะได้เงิน40บาทครับนักเรียนหากนายกรเนี่ยต้องการบริโภคปลาเขาก็นำเงินจากการขายไข่ไก่ได้เนี่ยไปซื้อปลานะครับเช่นปลา1ตัวราคา40บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับนักเรียนรู้จักเงินในปัจจุบันนี้ไหม
1: ทุกคน
0: รู้จักหมดเลยแต่นักเรียนครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่ามีสิ่งของบางอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะนำมาให้นักเรียนดูด้วยว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าบัตรภาพนี้ทั้ง4ภาพนี้ภาพแรกครับนักเรียนใครมองออกบ้างเป็นภาพอะไร
1: ช็อกโกแลต
0: มีคนบอกว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับภาพนี้อาจจะยากเกินไปภาพนี้คือชาอัดนะครับที่เขาเอามาอัดกันเป็นชานะครับต่อไปภาพนี้ล่ะนักเรียนขนมปังอันนี้ล่ะดูดีๆสังเกตดีๆเกลือสุดท้าย
1: เมล
0: ็ดโกโก้นักเรียนสิ่งของเหล่านี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้าง
1: ก
0: ินรับประทานใช่ไหมหรือเกลือเนี่ยอาจจะเอาไว้ถนอมอาหารได้เพิ่มรสชาติให้กับอาหารได้นักเรียนในอดีตในสมัยโบราณนะคนใช้สิ่งเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองตัวอย่างเช่นที่ประเทศอียิปต์ในอดีตนะนักเรียนเขาจะจ่ายค่าแรงของทาสเป็นขนมปังนะครับสมมุติว่าทำงานได้1วันเอาขนมปังไป1ก้อนหรือในต่างประเทศในประเทศในอาณาจักรแฮชแท็กนะครับที่อยู่อเมริกานะครับเขาเนี่ยใช้เมล็ดโกโก้นะครับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่น10เมล็ดโกโก้สามารถซื้อปลาได้10เมล็ดโกโก้สามารถซื้อของนู่นนี่นั่นได้เห็นไหมเงินไม่จำเป็นต้องเป็นธนบัตรไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญนะครับในอดีตนะนักเรียนแต่มันมีเหตุผลอยู่ว่าเอ๊ะทำไมล่ะปัจจุบันนี้ทำไมจึงเป็นแค่ธนบัตรและก็เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูความหมายของเงินกันดีกว่าครับเงินหรือว่ามันนี่นะครับนั่นก็คือคนในสังคมนี้เนี่ยสมมุติขึ้นมานักเรียนเป็นสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยสมมุติขึ้นมาเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมในขนาดนั้นต่อไปนะครับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใช้ในการชำระหนี้นี่คือความหมายของเงินหรือว่ามันนี่นั่นเองนะครับที่นี้นักเรียนเงินคืออะไรเงินคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยเป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นยอมรับซึ่งครูได้บอกแล้วใช่ไหมว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เขาใช้อะไรก็อาจจะใช้เกลืออาจจะใช้เมล็ดโกโก้อาจจะใช้ขนมปังอาจจะใช้ชาอัดในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้ดูด้วยเช่นเปลือกหอยเปลือกหอยเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่ามันก็คือเงินนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นเกลือและสุดท้ายหนังสัตว์สิ่งของเหล่านี้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาทีนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูวิวัฒนาการหรือว่าไทม์ไลน์ประวัติความเป็นมาของเงินตราในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ให้นักเรียนสังเกตภาพดีๆนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับขอเข้าสู่ยุคแรกเลยนั่นก็คือยุคกรุงศรีอยุธยานะครับเงินที่เขาใช้ในลักษณะในอดีตนั้นก็คือเป็นเรียกว่าเงินพจน์นั่นเองนะครับเป็นตราราชวัตรแล้วก็ตราพุ่มขบินนั่นเองครับต่อไปในกรุงธนบุรีนะครับก็ยังใช้เงินพดด้วงอยู่นะครับเป็นตราตรีศูนย์นั่นเองที่คุณนำมาให้ดูนะครับต่อไปในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในช่วงรัชกาลที่1ก็จะใช้เงินพดด้วงนะครับจำเงินพดด้วงให้ดีนะเรียนเป็นเงินในอดีตของคนไทยนะครับ ใช้ตราจักรและตราตรีศูนย์นะครับเงินในสมัยรัชกาลที่สองก็ยังใช้เงินพดด้วงอยู่นะครับนั่นก็คือตราจักรและเงินตราครุฑนะครับต่อไปรัชกาลที่สามเงินพดด้วงนะครับตราจักรและตราปราสาทนักเรียนดูความเปลี่ยนแปลงนะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่สี่เขาจะไม่ใช้เงินพดด้วงแล้วเขาจะใช้เงินเหรียญนั่นเองเหรียญนี้ก็จะมีตรานะครับตราเรียกว่าตรามงกุฎนะครับต่อไปในสมัยรัชกาลที่8นะครับนั่นก็คือเงินเหรียญตราพระบรมรูปนะครับของรัชกาลที่8นะครับและตราคุดพ่ายนะครับนั่นก็คือเป็นตราประจำพระองค์นั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนในสมัยปัจจุบันนี้นักเรียนมีเงินชนิดนี้อยู่ไหมไหนลองค้นดูซิว่ามีหรือเปล่ามีไหมนักเรียนปลายทางลองค้นดูสิครับว่ามีเงินชนิดนี้อยู่หรือเปล่ามีเป็นชนิดอะไรเอ่ยเป็นเหรียญ10ใช่ไหมมีเหรียญบาทมีเหรียญ10มีเหรียญอะไรอีกครับมีเหรียญ5มีเหรียญอะไรอีกเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทมีเหรียญ2บาทด้วยนักเรียนเคยเห็นเหรียญ50สตางค์มั้ย25สตางค์ล่ะมันมีเหรียญแบบนี้อยู่ด้วยเนาะให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาจับจ่ายใช้สอยอยู่นะครับเอาละครับนักเรียนอ่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันทั้งหมดปรบมือ1ครั้งอ่ะเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเก็บเงินไว้ในกระเป๋ากลุ่ม5เก็บเงินไว้ในกระเป๋าครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามท้าให้คิดนะครับคำถามท้าให้คิดถามว่าข้อดีของการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไรครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันพูดคุยนะครับนักเรียนปลายทางครับร่วมกันพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางลองพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับสามารถบอกข้อดีของการใช้เงินของการมีเงินหรือเปล่าครับได้บอกข้อดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเขาจะมีความคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับเขาจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มที่หนึ่งว่ามาเลยครับ
1: ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตครับ
0: ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตใช่ไหมเพราะว่าเรามีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับต่อไปกลุ่มไหนต่อกลุ่มที่3ไปยังไงครับ
2: แก้ปัญหาเวลาแลกของไม่เท่าเทียมกันเช่นปลา1ตัวแลกกับหมู1ตัวเวลาอาจแลกไม่เท่าเทียมกันครับ
0: อาจจะไม่ยุติธรรมเรียนที่นักเรียนกำลังสื่อถึงก็คือปลา1ตัวอาจจะไปแลกหมู1ตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมถ้าเราใช้ระบบการแลกของเอาของแลกของนะครับดังนั้นต้องมีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าขออีกสัก2กลุ่มครับกลุ่มที่4ว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่4ครับ
3: ลดความลำบากในการแลกเปลี่ยนสินค้าค
0: ่
3: ะ
0: ลดความลำบากในการแลกเปลี่ยนสินค้าเก่งมากครับยอดเยี่ยมครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายขอกลุ่มที่5ครับว่ายังไงเอ่ย
4: ช่วยให้ซื้อของสะดวกขึ้นค่ะ
0: ช่วยให้ซื้อของสะดวกขึ้นนี่ก็จะเป็นคำตอบของนักเรียนปลายทางนะครับก็ทำให้เงินเศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนได้ดีใช่ไหมนักเรียนแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสะดวกสบายในการซื้อในการขายสินค้านั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเงินกันนะครับให้นักเรียนเดี๋ยวครูบอกใบ้ไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเงินของตนเองขึ้นมาเป็นเงินของกลุ่มของตนเองนะครับดังนั้นต้องดูคุณสมบัติของเงินก่อนนะครับว่าเงินมีคุณสมบัติอย่างไรข้อที่1เงินจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนะครับนั่นก็คือคนในสังคมต้องยอมรับในการ

0: ใช้เงินนี้ในการซื้อสินค้านะครับสามารถนำไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ครับต่อไปนี่นะครับนักเรียนคนในอดีตเนี่ยเขาใช้ฟันของวาฬสเปิร์มนะครับในการเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการซื้อขายสินค้ากันนะครับนี่คือสิ่งในที่อยู่ในอดีตนั่นเองนักเรียนนี่คือวิวัฒนาการของเงินให้เรียนสังเกตนะจากเงินเป็นยังไงเป็นเงินพดด้วงเป็นเงินหอยเบี้ยนะครับเรื่อยๆมาเป็นเงินเหรียญจนมาถึงปัจจุบันนี้เราเรียกเงินเหรียญนี้ว่าเหรียญกระสาบนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปคุณสมบัติข้อที่2มีปริมาณที่พอเพียงพอกับความต้องการนะครับนั่นก็คือเงินต้องมีปริมาณมากเพียงพอที่จะให้ทุกคนในสังคมเพียงพอนั่นเองนะครับก็คือทุกคนเนี่ยเงินจะหาไม่ยากเนาะก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบให้เราได้ใช้ได้แลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับต่อไปเงินจะต้องมีความคงทนนะครับคงทนอย่างไรไม่เน่าเปื่อยไม่สึกหรอง่ายนะครับหรือเพราะขออภัยครับไม่เน่าเปื่อยไม่สึกหรอนะครับเพราะมีการใช้หมุนเวียนเปลี่ยนมือกันเป็นประจำทุกๆวันให้นักเรียนสังเกตนะเราสมมุติว่าเรามีธนบัตร100บาทเงิน100บาทจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมนักเรียนเราก็ต้องนำเงิน100บาทนี้ไปซื้อของแม่ค้าอาจจะเอาเงิน100บาทของเราเนี่ยเอาไปซื้อของต่อผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับทำให้เงินเนี่ยถ้าชำรุดง่ายเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะครับก็จะทำให้เกิดความลำบากในการแลกเปลี่ยนนั่นเองสุดท้ายนักเรียนเงินต้องมีน้ำหนักเบานะครับเบาอย่างไรเอ่ยการใช้เงินนั้นนะครับสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกสถานที่เลยนะครับนักเรียนและจะต้องมีน้ำหนักเบาในการพกพานะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนรู้หรือไม่เงินตราของประเทศไทยเปลี่ยนจากเงินพดด้วงเป็นเงินเหรียญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใครรู้บ้างว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร่กลุ่ม3รัชกาลที่4นะครับเก่งมากยอดเยี่ยมนะครับทีนี้นักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้รู้ไปแล้วว่าเงินคืออะไรคุณสมบัติของเงินคืออะไรทีนี้ครูจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเงินของฉันนะครับเงินของฉันก็คือกติกามีดังนี้นักเรียนครูจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพเงินของกลุ่มของตนเองเช่นกลุ่มที่1จะต้องวาดภาพเงินของตนเองลงไปโดยจะต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติของเงินที่เราได้เรียนรู้ไปคุณสมบัติของเงินก็คือน้ำหนักเป็นยังไงต้องเบาน้ำหนักจะต้องเบา2คือไม่ฉีกง่ายไม่เน่าง่ายนะครับนั่นก็คือต้องมีความคงทนและ3ทุกคนมันจะต้องผลิตในเป็นในปริมาณที่เยอะๆใช่ไหมครับนี่คือคุณสมบัติของเงินดังนั้นให้นักเรียนลองวาดภาพเงินของตนเองลงในกระดาษ A4 นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนลองจินตนาการนะครับว่าเงินของกลุ่มฉันเนี่ยจะเป็นอย่างไรและมีข้อแม้นักเรียนข้อแม้คือห้ามเรียนแบบเงินในปัจจุบันนี้ด้วยห้ามเรียนแบบเงินในปัจจุบันนี้ให้คิดตามจินตนาการของนักเรียนเลยว่านักเรียนจะใช้เงินนักเรียนอยากจะมีเงินในสังคมของนักเรียนเนี่ยเงินจะเป็นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาในการออกแบบเงินของตนเองแล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับเป็นยังไงบ้างครับได้ออกแบบเงินของตนเองเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลงานของนักเรียนต้นทางกันว่าเงินของแต่ละกลุ่มนั้นจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนคุณสมบัติของเงินมีอยู่1ข้อคือเงินจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในสังคมดังนั้นครูขอเปรียบเสมือนห้องเรียนป.4 นี้คือสังคมหนึ่งการที่เราจะใช้เงินเราจะใช้เงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่ใช้เงินสเปดสปะไม่ใช้เงินของกลุ่ม1 2 3 4 5แต่เราจะเลือกมาแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเราจะใช้วิธีการโหวตนะครับว่าสังคมของป.4 เนี่ยเราจะใช้เงินในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนชั้นป.4 กันเลยครับนี่นะครับนักเรียนนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับเงินของแต่ละกลุ่มนั่นเองเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับอ่านให้นักเรียนฟังนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นเขาใช้เงินเป็นอะไรนะครับเขาใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นอะไรกลุ่มที่1 นะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้กําไรในการแลกเปลี่ยนเป็นสื่อและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินของเขานะครับต่อไปกลุ่มที่2บอกว่าเขาจะใช้แหวนนะครับในนักเรียนสังเกตดูดีนะเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันโดยคุณสมบัตินะนักเรียนคุณสมบัติของเงินคือต้องคงทน2คือต้องน้ำหนักเบานะครับ2ข้อนี้ต้องเอาให้ได้นะต้องมีอยู่ในนี้นะครับต้องน้ำหนักเบาต้องคงทนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวครูขอแอบถามนักเรียนก่อนมีบางกลุ่มบอกว่าจะใช้ผลไม้ในการสร้างเป็นเงินทีนี้ครูก็ถามนักเรียนกลุ่มนี้ว่าเอ๊ะแล้วเงินแล้วผลไม้เนี่ยมันเน่าง่ายหรือเปล่าเอ่ยเขาก็บอกว่าเน่าง่ายดังนั้นเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราต่อกลุ่มที่3เราใช้ดินสอนะครับกลุ่มที่3ใช้ดินสอเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินของเขานะครับต่อไปกลุ่มที่4โอ้กลุ่มนี้วาดภาพสวยนะครับนั่นก็คือหอยแมลงภู่นะครับใช้เปลือกหอยแมลงภู่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเงินของเขานั่นเองและสุดท้ายคือกลุ่มที่5เขาบอกว่าเขาใช้เขากวางนะครับเป็นทางในการแลกเปลี่ยนทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละคนออกมาโหวตนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถโหวตได้นะครับว่าจะให้กลุ่มไหนถือว่าเป็นกลุ่มที่ออกแบบเงินได้ดีนะครับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือว่าคุณสมบัติของเงินนั่นเองนะครับเวลาที่นักเรียนออกมาโหวตให้นักเรียนนึกอยู่ในใจนะว่าต้องคงทนต้องน้ำหนักเบานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเอาสติ๊กเกอร์มาติดให้เลยครับ

0: ผลโหวตก็ออกมาแล้วทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเสียงเบามากเลยทั้งหมดปรบมือ2ครั้ง3ครั้งชี้ไปหาคนที่นั่งหลังไม่ตรงไม่มีนะไม่มีนะเอาละครับนักเรียนเรามาดูผลโหวตกันดีกว่าถ้าครูมองด้วยสายตาแล้วกลุ่มไหนน่าจะได้คะแนนเยอะที่สุดครับ
1: 4
0: กลุ่มที่4นะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับขอนับคะแนนสักครู่2 4 6 8 10คะแนนด้วยกันนะครับแสดงว่าในสังคมของป.4 เราจะใช้สกุลเงินขออภัยครับเราจะใช้เงินนั่นก็คือหอยแมลงภู่ซึ่งเป็นเปลือกหอยนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยครับเก่งมากๆครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำกิจกรรมนะครับเงินของฉันตอนนี้สังคมของป.4 เนี่ยเราก็มีเงินเป็นของตนเองแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเราต่อไปกันเลยครับในขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับนักเรียนว่าเอ๊ะความหมายของเงินที่เราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ต้นคาบนะครับมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันนะครับเงินคืออะไรนะครับเงินนะครับคือคนในสังคมเนี่ยสมมุติขึ้นมาครับนักเรียนเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมครับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนี่สำคัญมากเลยข้อนี้เงินนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางต้องจำให้ดีนะครับเงินคือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้านั่นเองและสุดท้ายก็สามารถใช้ในการชำระหนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับนักเรียนประเมินสิ่งที่ฉันทำได้นะครับบอกความหมายและคุณสมบัติของเงินได้ถ้านักเรียนบอกความหมายและคุณสมบัติของเงินได้ถูกต้องและชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนนะครับอาจจะบอกความหมายได้ถูกต้องบอกความหมายบอกคุณสมบัติของเงินได้ถูกต้องแต่ยังอธิบายเพื่อนยังอธิบายยังไม่ชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนไม่ทราบความหมายและไม่รู้เลยว่าคุณสมบัติของเงินเป็นอย่างไรประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหวันนี้มีเยอะนะครับเก่งมากๆครับเอามือลงต่อไปใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเก่งมากๆครับสุดท้ายมีคนประเมินให้ปรับปรุงไหมมีหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงหน้านะครับนั่นก็จะเป็นใบกิจกรรมที่1และใบกิจกรรมที่2นั่นเองครับต่อไปนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมในเรื่องของประเภทของเงินครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะบอกลักษณะคำค้นที่ทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตข้อที่2นะคะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำค้นข้อที่3ค่ะค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเพื่อการเรียนรู้และการทำงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้คำค้นที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเพื่อใช้ในการเรียนรู้และการทำงานค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนอย่างครบถ้วนนะคะวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนก่อนค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าถ้าต้องการไปเที่ยวจังหวัดชุมพรและอยากทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนักเรียนควรจะหาข้อมูลจากที่ใดคะมีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ Google ใช่ไหมคะแล้วมีใครที่มีวิธีในการหาข้อมูลนอกเหนือจากการค้นหาผ่าน Google ไหมคะมีไหมตอบเสียงดังๆเลยลูกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะมีอีกไหมคะนอกเหนือจากนี้ใช้คอมพิวเตอร์มีอย่างอื่นอีกไหมเราสามารถสอบถามจากใครได้บ้างจากผู้ปกครองแล้วมีใครอีกคะตอบเสียงดังๆเลยลูกคุณครูใช่ไหมคะถูกต้องนะคะในส่วนของการสืบค้นข้อมูลหรือการสอบถามนะคะเราสามารถสืบค้นได้จากหนังสือท่องเที่ยวในห้องสมุดญาติพี่น้องหรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตซึ่งที่นักเรียนได้ตอบมาก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะเพราะหากว่าเราไม่ทราบข้อมูลอันดับแรกคนใกล้ชิดที่สุดที่เราจะสอบถามคือผู้ปกครองใช่ไหมคะสมมติว่าในวันนี้เราจะต้องเดินทางไปจังหวัดชุมพรตอนเย็นแต่เราไม่ทราบเลยว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรือจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะคนใกล้ตัวที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่สอบถามได้เลยหรือสามารถสอบถามจากคุณครูก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นักเรียนสามารถศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นห้องสมุดของโรงเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆที่นักเรียนจะสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองเก่งมากๆนะคะจากที่ได้ตอบคำถามมานักเรียนสามารถหาคำตอบแล้วก็อธิบายได้อย่างถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลถูกต้องแล้วค่ะหากนักเรียนต้องการจะสืบค้นข้อมูลนะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนสามารถทำได้โดยวิธีการใส่คำค้นหรือข้อความที่นักเรียนต้องการจะสืบค้นลงไปนะคะโดยผลลัพธ์ที่ได้อาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความเป็นรูปภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอหรืออาจจะออกมาในรูปแบบของเสียงต่างๆก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การค้นหาข้อมูลคุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันก่อนนะคะกิจกรรมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมตอบคำถามมหาสนุกแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับคู่กันแล้วให้นักเรียนแต่ละคู่เปิดเว็บไซต์ www.google.comจากนั้นครูแจกกระดาษเปล่าขนาด A4 ให้นักเรียนคู่ละ1แผ่นบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนจับคู่กันใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องแล้วเปิดเว็บไซต์ www.google.com เพื่อทำการค้นหาข้อมูลค่ะ
เอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้ให้นักเรียนทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูได้ทำการแจกกระดาษ A4 ไว้ให้คู่ละ1แผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันโดยการลงมือค้นหาข้อมูลตามโจทย์ที่คุณครูจะกำหนดให้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ตามที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนกำลังเปิดอยู่นะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเล่นเกมนะคะครูจะมีกติกามาให้ก่อนนะในส่วนของกติกาค่ะนักเรียนค้นหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตแล้วตอบคำถามโดยการเขียนคำตอบลงบนกระดาษ A4 หากตอบถูกต้องจะได้รับข้อละ1คะแนนใครได้คะแนนสูงที่สุด3อันดับจะได้รับของรางวัลค่ะจากกติกานี้นะคะนักเรียนหากนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุด3อันดับแรกนะคะคุณครูมีของรางวัลเป็นการตอบแทนให้กับนักเรียนนะคะโดยกติกานี้นะคะนักเรียนจะต้องทำการช่วยกันสืบค้นข้อมูลจะใช้วิธีการสืบค้น1คนแล้วจดบันทึกคำตอบ1คนก็ได้หรือจะแบ่งกันคนละ1ข้อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อนักเรียนหาคำตอบได้เรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนแต่ละคู่นะคะนำกระดาษมาให้คุณครูตรวจและใครที่ตอบถูกเป็นกลุ่มที่1 2และ3จะได้รับรางวัลกับคุณครูนะคะเอาล่ะนักเรียนตอนนี้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกคนแล้วหรือยังคะ

เปิดแล้วนะก่อนที่ครูจะให้นักเรียนเล่นเกมนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการในการค้นหาข้อมูลให้กับนักเรียนก่อนนะคะและเราค่อยไปชมโจทย์ที่ครูเตรียมไว้ให้และก็จะให้เวลานักเรียนในการเล่นเกมในการค้นหาข้อมูลค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะสา

0: นักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.google.com ได้เลยค่ะวิธีเข้าเว็บไซต์นะคะนักเรียนหาสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเว็บไซต์นะคะกดเปิดเว็บไซต์ www.google.com นะคะเข้าสู่หน้าต่างหารอไว้ได้เลยเพราะเกมในวันนี้นะคะจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์ข้อความลงไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมได้ครูจะต้องสาธิตให้นักเรียนได้ชมก่อนว่าเราจะพิมพ์ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความในการค้นหาอย่างไรได้บ้างเพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เล่นเกมได้อย่างสนุกสนานค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะเริ่มค้นหากันหรือยังตอบเสียงดังๆเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะตอนนี้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดเว็บไซต์ของ Google ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับแรกเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับส่วนของการค้นหาก่อนนะเวลานักเรียนต้องการจะค้นหาข้อมูลนะคะเราจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหาตรงส่วนนี้นะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์แว่นขยายอยู่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีเป็นช่องพื้นที่ว่างให้นักเรียนทำการพิมพ์ข้อมูลลงไปสมมุติว่าคุณครูจะให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลเพราะฉะนั้นเราลองพิมพ์ข้อความในการค้นหาเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลกันวิธีการพิมพ์อันดับแรกนักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกตรงช่องค้นหาตรงนี้ทำไปพร้อมๆกันนะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปเลยค่ะวิธีการพิมพ์ก็คือให้นักเรียนใช้คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อโรงเรียนวังไกลกังวลแบบนี้นะคะวิธีการนี้คือการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นนะคะคือการที่เราพิมพ์ข้อความลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาเราเรียกวิธีนี้ว่าคำค้นนะคะตอนนี้เราจะทำการค้นหาเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อโรงเรียนได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะให้นักเรียนทำการ enter กด enter บนแป้นพิมพ์ได้เลยค่ะหรือใช้วิธีการนะคะกด enter บนแป้นพิมพ์เมื่อคลิกเสร็จแล้วกด enterบนแป้นพิมพ์1ครั้งแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลมีเยอะแยะเลยเริ่มตั้งแต่เว็บไซต์ของโรงเรียนเห็นไหมคะเป็นมูลนิธิของโรงเรียนก็มีเช่นเดียวกันนะคะมูลนิธิ DLTV นะคะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเราเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลองค้นหาเป็นชื่อโรงเรียนของตนเองได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าหากเราได้ใส่ชื่อโรงเรียนไปแล้วจะมีข้อมูลอะไรแสดงผลขึ้นมาบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพอเข้าใจในกระบวนการในการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นหรือเปล่ามีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เราได้เข้าสู่เว็บไซต์นะคะของ Google แล้วก็ค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลกันไปแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาคำตอบในคำถามที่คุณครูเตรียมให้นะคะโดยวิธีการเดียวกับที่คุณครูสาธิตเลยเห็นไหมคะว่าการค้นหาข้อมูลง่ายมากเห็นไหมลูกเราแค่พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะค้นหาแล้วก็กด enter หรือกดค้นหาบนเว็บไซต์ได้เลยถูกไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาบนเว็บไซต์เราเนาะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนพอเข้าใจกันแล้วลำดับต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนได้รับชมเกี่ยวกับคำถามสำหรับกิจกรรมในเกมตอบคำถามนี้นะคะเอาล่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเตรียมกระดาษไว้ให้พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ของกิจกรรมตอบคำถามมหาสนุกค่ะโจทย์ของครูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะคำถามในข้อที่1ค่ะจังหวัดใดเล็กที่สุดในประเทศไทยคำถามในข้อที่2คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออะไรคำถามข้อที่3ค่ะ

ธงชาติประเทศไทยมีสีอะไรบ้างคำถามข้อที่4เกาะสมุยอยู่ที่จังหวัดใดคำถามข้อที่5ค่ะมรดกโลกแห่งที่7ของไทยคือสถานที่ใดอยู่ที่จังหวัดใดนะคะในระหว่างนี้นักเรียนสามารถลงมือค้นหาข้อมูลได้เลยโดยใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นนะคะแล้วก็ให้บันทึกคำตอบลงในกระดาษ A4 ให้เรียบร้อยค่ะลงมือได้เลยค่ะนักเรียน

0: เอาล่ะค่ะนักเรียนคะเราก็หมดเวลาสำหรับกิจกรรมเกมการตอบคำถามแล้วนะคะตอนนี้ครูได้ผู้ชนะเลิศ3อันดับแรกนะคะที่ได้เป็นคนหาคำตอบได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้สามารถทำได้ทันเวลาที่ครูกำหนดให้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขอเชิญ3กลุ่มที่ได้รางวัลออกมาด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้ง3กลุ่มนี้ช่วยกันตอบคำถามเนื่องจากคำตอบของพวกหนูถูกต้องแล้วนะคะครูจะให้ช่วยกันตอบทีละข้อเนาะนี่คือโฉมหน้าของ3กลุ่มแรก3คู่แรกนะคะที่ได้ลำดับ1 2และ3 1อยู่ตรงนี้2และ3ทางด้านถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะในข้อที่1จังหวัดใดเล็กที่สุดในประเทศไทยคะ
1: สมุทรสงคราม
0: ข้อที่2ค่ะคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: เมืองทองเนื้อแก้วมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจ
0: เก่งมากๆข้อต่อไปข้อที่3ธงชาติประเทศไทยมีสีอะไรบ้างคะ
1: แดงขาวน้ำเงิน
0: ข้อที่4ค่ะเกาะสมุยอยู่ที่จังหวัดใด
1: สุราษฎร์ธานี
0: และข้อสุดท้ายค่ะมรดกโลกแห่งที่7ของไทยคือสถานที่ใดอยู่ที่จังหวัดใดคะ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์

0: ชื่อสถานที่ว่า
1: โบราณสีเทพ
0: เมืองโบราณสีเทพนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับทั้ง3คู่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูได้สัญญาไว้นะคะครูจะมีรางวัลให้สำหรับผู้ชนะทั้ง3คู่นี้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกของรางวัลก่อนเลยนะคะคู่ที่1ค่ะคู่ที่1นะแล้วก็เข้าคู่ได้เลยเข้าที่ได้เลยค่ะคู่ที่2ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มตัวเองได้เลยถือดีๆลูกและคู่ที่3นะคะได้เป็นรางวัลเหมือนกันค่ะถือ2คนค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งค่ะเข้ากลุ่มได้เลยเก่งมากๆนะคะนักเรียนรู้เชื่อว่านักเรียนหลายๆคู่นะคะก็สามารถค้นหาคำตอบได้เหมือนกันแต่อาจจะล่าช้ากว่าเพื่อนทั้ง3คู่นี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่นะคะมีใครที่สามารถได้เป็น3อันดับแรกบ้างนะคะครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าคำถามแต่ละข้อนะคะมีคำตอบว่าอะไรบ้างนะคะโดยข้อแรกค่ะอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วนะจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะคะได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะข้อที่2คำขวัญประจำจังหวัดประจวบก็คือเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนะคะข้อต่อไปค่ะธงชาติประเทศไทยมีสีอะไรบ้างได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินข้อที่4เกาะสมุยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะข้อที่5นะคะมรดกโลกแห่งที่7ของไทยคือสถานที่ใดอยู่จังหวัดใดคำตอบก็คือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องทุกคนเลยปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้คำค้นในการค้นหาข้อมูลได้อย่างชำนาญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากกิจกรรมนี้นะคะเรามาลงมือปฏิบัติใบงานไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะใบงานในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าคำค้นนั่นเองนะคะซึ่งในใบงานนะคะเราจะได้ใช้วิธีการหรือทักษะในการค้นหาข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใช้ในการหาคำตอบค่ะเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนทำการสืบค้นข้อมูลโดยการใช้คำค้นจากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน01เรื่องคำค้นค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนแล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลโดยการใช้คำค้นจากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน01เรื่องคำค้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของใบงาน01นะคะในวันนี้นักเรียนจะต้องทำการค้นหาข้อมูลตามโจทย์ในใบงานนะคะโดยโจทย์ในข้อแรกค่ะมะม่วงเป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลได้รับความนิยมและหลายคนชอบรับประทานนักเรียนอยากทราบว่ามะม่วงมีสายพันธุ์อะไรบ้างจะค้นหาอย่างไรนะคะนักเรียนจะต้องคิดวิธีในการค้นหาว่าเราจะค้นหาโดยใช้คำใดบ้างในการค้นหานะคะโดยในข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนคำตอบลงไปว่าคำค้นที่ใช้คืออะไรนะคะข้อที่2ผลการค้นหาที่ได้ออกมาในรูปแบบใดเป็นข้อความรูปภาพแผนที่วิดีโอหรืออื่นๆนอกจากนี้นะคะในวันนี้นักเรียนจะใช้แค่กระบวนการในการค้นหาแล้วก็เขียนคำตอบลงไปว่าเราได้ใช้ข้อความใดในการค้นหาบ้างในข้อนี้นะคะในส่วนข้อที่1กับข้อที่2มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมลูกยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องคิดถึงคำที่เราจะใช้ค้นหาเกี่ยวกับมะม่วงนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะนึกถึงคำที่เกี่ยวกับมะม่วงว่าเราจะใช้คำใดได้บ้างนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในข้อต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะระบุสายพันธุ์มะม่วงที่นักเรียนค้นได้และอธิบายลักษณะสั้นๆให้ได้ใจความหลังจากที่นักเรียนสามารถใช้คำค้นที่เกี่ยวกับมะม่วงในการค้นหาแล้วนักเรียนจะต้องระบุสายพันธุ์ที่นักเรียนค้นได้จากข้อนี้นะคะคำค้นเกี่ยวกับสายพันธุ์นักเรียนสามารถคิดได้เลยเมื่อนักเรียนค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องบันทึกคำตอบว่าสายพันธุ์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะบอกคร่าวๆมาก็ได้นะในส่วนนี้นะคะเป็นการค้นหาสายพันธุ์มะม่วงข้อต่อไปค่ะในข้อที่4นะคะนักเรียนระบุคำค้นของสมาชิกในกลุ่มเพราะฉะนั้นในกลุ่มของนักเรียนอาจจะใช้คำค้นที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะ อย่างในข้อที่3เมื่อสักครู่นี้ที่ครูให้นักเรียนทำการค้นเกี่ยวกับสายพันธุ์มะม่วงในกลุ่มของนักเรียนอาจจะใช้คำค้นที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในกลุ่มของตนเองว่าในกลุ่มนี้มีใครใช้คำค้นว่าอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้คำตอบของสายพันธุ์มะม่วงนั่นเองนะคะอย่าลืมนะเราจะต้องแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มของตนเองนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะจากข้อ4คำค้นที่ใช้ของสมาชิกในกลุ่มซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำมาวิเคราะห์อีกว่าที่เราได้สอบถามเพื่อนๆไปนั้นคำค้นของนักเรียนและเพื่อนในกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ถ้าแตกต่างแตกต่างใหญ่นะคะอาล่ะนักเรียนในส่วนของใบงานมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเข้าใจวิธีและกระบวนการในการหาคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานนะคะหากกรณีที่นักเรียนเกิดข้อสงสัยยกมือถามครูได้เลยเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนยกมือถามกับครูปลายทางหากเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานนะคะหลังจากที่คุณครูได้ลงไปสำรวจมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้คำค้นในการค้นหาคำตอบได้อย่างเก่งมากๆเลยและส่วนใหญ่นักเรียนค้นหาได้ถูกต้องแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการค้นหาข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับมะม่วงแล้วก็สายพันธุ์มะม่วงนั่นเองค่ะในระหว่างนี้นักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอมาพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักเรียนในห้องนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนที่จะออกมานำเสนอคำตอบค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะ
0: ยิปซีนะคะจะเป็นคนออกมานะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะอ่านโจทย์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยลูก
1: คำค้นที่ใช้คือมะม่วงพันธุ์ต่างๆผลการค้นหาที่ได้ข้อความและรูปภาพระบุสายพันธุ์มะม่วงที่นักเรียนค้นได้และอธิบายลักษณะสั้นๆให้ได้ใจความ1. มะม่วงแก้วขมิ้น 2. มะม่วงกาละเกด 3. มะม่วงน้ำดอกไม้ 4. มะม่วงแดงจักรพรรด
0: ิใช่ค่ะถูกต้องแล้วลูก
1: 5. มะม่วงแรด
0: แล้วก็ข้อต่อไปค่ะข้อที่4
1: ระบุคำค้นหาของ
0: สมาชิกในกลุ่มเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าในกลุ่มของเราใช้คำค้นหาว่าอะไรบ้างเริ่มจากคนที่1เลยค่ะ
1: คนที่1สายพันธุ์มะม่วงคนที่2สายพันธุ์มะม่วงมีอะไรบ้างคนที่3มะม่วงที่หลายคนชอบกินคนที่4มะม่วงที่หลายคนชอบรับประทาน
0: แล้วข้อสุดท้ายค่ะจากข้อที่4คำค้นที่ใช้ต่างกันของสมาชิกในกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
1: แตกต่างกันเพราะลักษณะคำค้นหาแตกต่างกันค
0: ่ะเก่งมากๆเลยนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะถูกต้องแล้วก็ชัดเจนครบถ้วนเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถค้นหาได้ถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากๆเลยและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางสามารถค้นหาได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่นักเรียนออกมานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีแนวคำตอบมาให้ค่ะในส่วนของแนวคำตอบนี้นะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับของนักเรียนก็ได้เพราะว่าในส่วนของสายพันธุ์มะม่วงแต่ละคนค้นหาได้ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้สายพันธุ์ที่นอกเหนือจากของคุณครูก็ได้นะเอาละค่ะเรามาชมในข้อแรกกันก่อนเลยข้อที่1 นะคะโจทย์ที่ครูให้นักเรียนทำการใช้คำค้นในการค้นหานะคะคำค้นที่ใช้ของคุณครูค่ะคือคำว่าสายพันธุ์มะม่วงนักเรียนอาจจะใช้คำค้นอื่นๆก็ได้นะคะอย่างที่เพื่อนได้ออกมานำเสนออาจจะใช้คำว่ามะม่วงมีอะไรบ้างหรือว่ามะม่วงที่เคยเห็นมะม่วงที่เคยพบเจอหรือมะม่วงพันธุ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งคำตอบมีได้หลากหลายเลยนะคะ2ค่ะผลการค้นหาที่ได้ในส่วนของคุณครูนะคะจะขึ้นเป็นข้อความและรูปภาพนักเรียนคนอื่นๆอาจจะมีเป็นวิดีโอประกอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อต่อไปค่ะหากว่ามีการค้นหาแล้วพบเจอจากแหล่งอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของข่าวสารหรือว่าหนังสือนั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะในข้อที่3ค่ะที่คุณครูให้ทำการค้นหาสายพันธุ์นะคะนี่คือสายพันธุ์ที่คุณครูค้นหาได้ค่ะสายพันธุ์ในข้อแรกนะคะมะม่วงแก้วค่ะต่อไปมะม่วงเขียวเสวยค่ะต่อไปนะคะมะม่วงโชคอนันต์ค่ะแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็สุดท้ายค่ะมะม่วงฟ้าลั่นนี่คือสายพันธุ์ที่ครูค้นหาได้นะคะอย่างที่บอกค่ะนักเรียนอาจจะได้สายพันธุ์ที่แตกต่างจากของคุณครูก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะระบุคำค้นของสมาชิกในกลุ่มนี่คือตัวอย่างที่คุณครูได้สอบถามมานะคะคนที่1สายพันธุ์มะม่วงคนที่2สายพันธุ์ต่างๆของมะม่วงคนที่3มะม่วงมีสายพันธุ์อะไรบ้างคนที่4นะคะรวมสายพันธุ์มะม่วงหากกลุ่มไหนมี 5-6 คนนักเรียนก็สอบถามเพิ่มเติมเหมือนของครูได้นะคะคนที่5ค่ะสายพันธุ์มะม่วงตามฤดูกาลคนที่6สายพันธุ์มะม่วงที่นิยมนะคะในกลุ่มของนักเรียนมีกี่คนให้สอบถามให้ครบตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่มนะคะข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนข้อที่5นะคะ ค่ะข้อที่4คำคนที่ใช้ของสมาชิกในกลุ่มซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรแนวคำตอบของครูก็คือผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคำคนที่นักเรียนใช้นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะแตกต่างกันนะคะโดยที่ลักษณะของการใส่คำในการค้นหาใช่ไหมคะบางคนใช้คำพูดอีกหนึ่งอย่างบางคนใช้คำค้นหาอีกหนึ่งอย่างซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากใบงานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างได้ลองใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาใช่ไหมคะรู้สึกว่าใบงานนี้สนุกสนานแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะจากสีหน้าของนักเรียนหลายคนนะคะมีรอยยิ้มแล้วก็ได้ลองอะไรที่มันตื่นเต้นใช่ไหมคะลองสิ่งแปลกใหม่นะคะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำใบงานกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลำดับต่อไปค่ะจะเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายลงข้อสรุปเกี่ยวกับคำค้นตามประเด็นต่อไปนี้บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามค่ะคำถามในการสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคำค้นที่ให้ข้อมูลได้ตามต้องการมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการที่เราใช้วิธีการในการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นนักเรียนคิดว่าคำค้นที่ดีที่สุดหรือคำค้นที่จะสามารถนำมาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องควรมีลักษณะอย่างไรคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะมีไหมเอ่ยหนึ่งคนยกมือได้เลยนะเชิญค่ะคำค้นที่ใช้ควรมีลักษณะอย่างไรลูก
1: ชัดเจนตรงตามประเด็นและถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคำค้นที่เราควรจะใช้ในการค้นหานะคะอันดับแรกเลยจะต้องเป็นคำค้นที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นกับข้อมูลที่เราจะใช้นะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะชัดเจนเฉพาะเจาะจงตรงประเด็นในเรื่องที่ต้องการค้นหาเห็นไหมคะถูกต้องแล้วก็ตรงกับที่เพื่อนได้ตอบเมื่อสักครู่นี้เลยแสดงว่านักเรียนสามารถเข้าใจกระบวนการและวิธีการในการค้นหาข้อมูลได้อย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะนักเรียนในครั้งถัดไปเราจะยังได้ใช้ทักษะในเรื่องของการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกเช่นเคยอย่าลืมว่าเราจะต้องใช้คำค้นที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นนะคะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนตามโจทย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปพอสมควรแล้วนะคะในเรื่องของวิธีการและกระบวนการในการค้นหาข้อมูลนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปค่ะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ในครั้งหน้าเราจะได้ค้นหาข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างจากครั้งนี้นะคะจะมีการใช้สัญลักษณ์หรือใช้วิธีการอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน02ค่ะเรื่องการค้นหาข้อมูลให้ตรงประเด็นซึ่งเอกสารเหล่านี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการค้นหาข้อมูลโดยการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในครั้งหน้านะคะเรายังคงได้เรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดา ่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์

0: ด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกพืชนะคะวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
3: 2
2: ครั้งที่2นะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตด้วยวันนี้เป็นภาพของต้นอะไรคะ
1: เฟิร์น
2: ใช่แล้วนักเรียนคิดว่าต้นเฟิร์นที่เราสังเกตตอนนี้เขามีดอกหรือไม่ครับเพราะเหตุใดไหนใครคิดว่าเฟิร์นไม่มีดอกยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกมือพร้อมเพื่อนต้นทางได้เลยเอามือลงค่ะไหนใครคิดว่าเฟิร์นมีดอกยกมือส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีดอกทำไมถึงคิดว่าเฟิร์นไม่มีดอกล่ะคะ
4: เพราะไม่มีผล
2: เพราะว่าตอนนี้เราใช้วิธีการสังเกตแล้วเห็นไหม
4: ไม
2: ่เห็นนะคะจากการสังเกตเนี่ยเราไม่เห็นว่าเขามีดอกแต่ว่าเราต้องเชื่อเฉพาะสิ่งที่เราสังเกตไหม
4: ไม
2: ่เราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบด้านด้วยนะค่อยตัดสินว่าเขามีหรือไม่มีดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ว่าเฟิร์นอ่ะมีดอกจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่มีนะคะทีนี้อีก3ชนิดกุหลาบโหระพามอส3ชนิดนี้มีดอกหรือไม่คะทั้งกุหลาบแล้วก็โหระพาแล้วก็มอสเอา2อย่างแรกก่อนกุหลาบกับโหระพาไหนใครคิดว่า2ชนิดนี้มีดอกยกมือทำไมถึงคิดว่ามีดอกคะเอามือลงค่ะเพราะว่าเห็นว่าเขามีดอกแล้วมอสล่ะคะคิดว่ามีดอกไหมคะ
5: ไม่
2: ทำไมถึงคิดว่าไม่มีคะ
5: เ
2: พราะเท่าที่สังเกตคือไม่เห็นใช่ไหมคะที่น่าคุณครูถามต่อนิดหนึ่งทั้งกุหลาบโหระพาแล้วก็มอสหนูคิดว่า3อย่างนี้มีเมล็ดไหมคะไหนใครคิดว่าทั้ง3อย่างนี้มีเมล็ดยกมือไหนใครคิดว่ามีเมล็ดแค่บางชนิดคิดว่าอะไรบ้างที่มีเมล็ดคะกุหลาบกับโหระพาเพราะอะไรถึงคิดว่ากุหลาบกับโหระพามีเมล็ดคิดว่าหนูคิดว่ากุหลาบกับโหระพามีเมล็ดเนี่ยทำไมถึงคิดแบบนั้นคะตอบตามความคิดได้เลยนะตอนนี้คือเราพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราคิดว่าเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่ากุหลาบกับโหระพามีเมล็ดคะมีอะไรนะลูกมีดอกก็เลยคิดว่าเขาจะโตไปเป็นผลไปเป็นเมล็ดได้ใช่ไหมคะอันนี้คือความคิดที่เราได้คาดการไว้เดี๋ยววันนี้จะมาหาคำตอบกันว่าทั้ง4ชนิดที่เราพูดถึงนะคือเฟิร์นกุหลาบโหระพามอส4ชนิดนี้เขามีดอกมีผลมีเมล็ดหรือไม่เดี๋ยวเราจะมารู้กันในคาบนี้นะคะนักเรียนคะจากการที่เราพูดคุยเมื่อสักครู่นี้คิดว่าเราจะหาคำตอบเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของพืช4ชนิดนี้ได้ยังไงคะลูกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฟิร์นกุหลาบโหระพามอสเขามีผลมีเมล็ดมีดอกหรือไม่เราจะหาคำตอบได้ยังไงคะเชิญเลยครับเราจะหาคำตอบโดยวิธีการใดครับ
6: สืบค้นข้อมูลคร
2: ับ เราจะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองปรบมือให้เบลเล่ด้วยค่ะเดี๋ยวเบลเล่รับสติกเกอร์เลยนะคะท้ายคาบรันนี้นะคะเราจะทำการสืบค้นข้อมูลโดยจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้มีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1เขาบอกว่ายังไงคะเด็กๆจุดประสงค์ข้อที่1อ่านพร้อมกันเลยค่ะ
1: จำแนกพืชอะไรผลการจำแนกพืชโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
2: จุดประสงค์ของวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องจำแนกพืชโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ถ้าใช้การมีจะแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มยังไงบ้างตอบตัวเองให้ได้วันนี้นะคะส่วนข้อที่2บอกว่าต้องยอมรับความคิดเห็นที่มีหลักฐานและเหตุผลอันนี้ตอนที่เราพูดคุยกันในกลุ่มอย่างที่ครูเคยบอกทุกชั่วโมงเราจะต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะเพื่อนเขามีเหตุผลว่าอย่างไรแล้วเรามีเหตุผลว่าอย่างไรก็บอกเพื่อนแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะคิดว่าข้อ1กับข้อ2ทำได้ทั้ง2ข้อไหมคะ ทำได้ไหมคะ
0: ทำได้
2: ค่ะเยี่ยมมากเลยเรามาดูที่วิธีทำกันบ้างวันนี้เป็นวิธีทำข้อที่3แล้วนะคะข้อที่3เขาบอกว่าให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันตั้งคำถามที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกพืชหรือส่วนต่างๆของพืชทั้ง8ชนิดข้อที่3นี้เราต้องทำอะไรคะเด็กๆอันดับแรกเราต้องทำอะไรคะตั้งคำถามใช่ไหมคะพืช8ชนิดเนี่ยให้เด็กๆเลือกมาว่ามีพืชชนิดไหนที่เราอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับพืชชนิดนั้นพอตั้งคำถามเสร็จนะคะเราจะต้องทำอะไรต่อนะคะมาดูกันเลยตั้งคำถามเสร็จจะต้องบันทึกด้วยบันทึกลงหน้า48นะคะหน้า48นี้คือให้เขียนคำถามที่เราอยากจะรู้รวมถึงวิธีการหาคำตอบแล้วก็คำสำคัญที่จะใช้ในการสืบค้นอย่างเช่นคุณครูอยากทราบว่าโหระพามีผลหรือไม่นะคะคำถามที่เราจะบันทึกตรงช่องสีเหลืองเราจะเขียนว่าอย่างไรคะเราเขียนว่ายังไงดีคะคำถามที่เราสงสัยถ้าเราสงสัยว่าโหระพามีผลหรือไม่เราจะเขียนคำถามว่าใช่แล้วตามตัวเลยโหระพามีผลหรือไม่อันนี้คือคำถามที่เราสงสัยแต่ทีนี้เราจะหาคำตอบโดยวิธีการไหนคะสืบค้นเนี่ยมีหลายวิธีสืบค้นในหนังสือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตหรือสืบค้นในห้องสมุดสามารถเลือกได้ตามวิธีที่เราสะดวกเลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆสามารถสืบค้นในห้องสมุดได้สะดวกก็เลือกวิธีสืบค้นจากทางห้องสมุดหรือถ้ามีบทความก็สามารถสืบค้นจากบทความหรือถ้ามีอุปกรณ์ในการสืบค้นแล้วก็ค่อยสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตส่วนนักเรียนต้นทางเราจะเลือกใช้การสืบค้นทางไหนคะ
3: อ
2: ิน
3: เทอร์เน็ต
2: เราก็จะสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะทีนี้ในช่องสุดท้ายคำสำคัญที่ใช้ในการสืบค้นการที่เราจะทราบได้ว่าโหระพามีผลหรือไม่เราจะต้องมีคำสำคัญที่เวลาพิมพ์ค้นหาเราจะใช้คำว่าอะไรบ้างถึงจะได้คำตอบว่าโหระพามีผลหรือไม่เราจะพิมพ์คำว่าอะไรเวลาค้นหาพิมพ์คำว่าอะไรคะถ้าเอา

0: คะโหระพาผลหรืออาจจะเป็นผลโหระพานะคะอันนี้ให้หนูลองค้นหาดูว่าอันไหนที่ได้คำตอบตรงที่ตนเองต้องการนอกจากโหระพาหนูสามารถสืบค้นข้อมูลของพืชชนิดอื่นๆที่หนูสงสัยหรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นมอสเฟิร์นหรือว่าเป็นกุหลาบนะคะเหล่านี้ถ้าหนูมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเขียนลงไปในหน้านี้ได้แต่จะต้องตกลงร่วมกันในกลุ่มนะให้ทำเป็นกลุ่มว่ากลุ่มของเราจะตั้งคำถามกี่ข้อและตั้งว่าอะไรบ้างเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะหน้านี้หน้าแรกคือตั้งคำถามเรามาดูข้อที่4กันต่อเมื่อสักครู่นี้ตั้งคำถามเสร็จแล้วข้อที่4ต้องทำอะไรคะเด็ก
1: ๆสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่น่า
0: ในข้อที่4นี้นะคะเขาให้เด็กๆสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเราจะเอาคำถามแล้วก็คำสำคัญที่เขียนไว้เมื่อสักครู่นี้ไปสืบค้นเพื่อหาคำตอบดูว่าคำตอบที่เราต้องการเนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะพอได้คำตอบแล้วเขียนลงหน้าไหนอ่ะมาดูซิบันทึกลงในหน้าที่เป็นข้อที่1นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปบันทึกเวลาเราเลือกเราเลือกข้อมูลเราต้องเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยเราดูจากอะไรลูกต้องเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรคะถึงจะน่าเชื่อถือ
2: ที่มีอยู่จริง
0: นะคะเป็นหน่วยงานที่มีอยู่จริงเช่นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของสถานศึกษาต่างๆหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอยู่จริงนะทีนี้หน้าที่เราจะบันทึกนะคะข้อมูลที่เราสืบค้นมาเราจะบันทึกใส่ด้านล่างตรงนี้เลยหน้าที่46ด้านล่างเขาจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสืบค้นหนูสามารถบันทึกลงช่องด้านล่างนี้นะคะหน้าที่46นะเจอไหมอ่ะตอนนี้ทุกคนเปิดดูหน้า46ค่ะเห็นช่องด้านล่างไหมคะช่องด้านล่างตรงนี้นะคะคือให้บันทึกข้อมูลที่เราได้จากการสืบค้นนะคะบันทึกเสร็จเขียนที่มาด้วยว่าสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะวิธีการที่เราสืบค้นคือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตหรือถ้านักเรียนปลายทางสืบค้นจากบทความหนูก็เขียนว่าสืบค้นจากบทความนะคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆ เขียนข้อมูลด้านล่างให้กลับมาดูที่ตารางด้านบนด้วยถ้าสมมุติเราหาข้อมูลเจอว่าโหระพามีผลแต่ข้อมูลเดิมเรายังบันทึกเป็นโหระพาไม่มีผลอยู่ให้ใช้ปากกาสีแดงหรือว่าสีแตกต่างจากสีเดิมนะลูกเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงก็ได้ที่แตกต่างจากสีเดิมบันทึกเป็นขีดเครื่องหมายถูกเพิ่มเข้าไปในช่องผลของโหระพานะคะหรือถ้าสืบค้นแล้วพบว่าโหระพามีเมล็ดด้วยหนูก็บันทึกเพิ่มเข้าไปโดยใช้ปากกาต่างสีเข้าใจไหมคะไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งอันดับแรกเราต้องตั้งอะไรก่อนคะ
1: ต
0: ั้งคำถามอันดับที่2เราต้องทำอะไรคะสืบค้นเพื่อตอบคำถามเหล่านั้นหลังจากสืบค้นเสร็จบันทึกลงหน้าไหนคะหน้า46ด้านล่างนี้ใช้ดินสอเขียนได้ปกติเลยส่วนในตารางด้านบนค่อยใช้ปากกาต่างสีเข้าใจไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้อันนี้คุณครูเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลเหล่านั้นเสร็จนะคะเราจะต้องเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาตัดสินใจเลือกเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะพอเราแก้ไขข้อมูลในตารางเสร็จเราจะต้องมาดูว่าจากข้อมูลที่มีเราจะใช้เกณฑ์เดิมไหมหรือใช้เกณฑ์อื่นนะคะหลังจากเลือกเกณฑ์เสร็จเราก็ค่อยมาจำแนกพืชอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายค่อยลงข้อสรุปว่าเราจำแนกพืชโดยใช้เกณฑ์ไหนนะคะในช่วงแรกนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมเฉพาะข้อ3กับข้อ4ก่อนนะคะคือตั้งคำถามกับสืบค้นแล้วก็บันทึกเท่านี้ก่อนนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกเครื่องมือในการสืบค้นให้กับนักเรียนนะคะหรือบทความลักษณะพืชชนิดต่างๆให้กับนักเรียนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นให้คำแนะนำในการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลด้วย ส่วนนักเรียน

ทวนให้คุณครูฟังซิช่วงนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะอย่างแรกตั้งคำถามอย่างที่สองค่ะสืบค้นอย่างที่สามในช่วงแรกนี้ให้ทำข้อ1กับ2ก่อนนะคะคือตั้งคำถามกับสืบค้นเข้าใจนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มจากตั้งคำถามก่อนเลย

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งตอนนี้หมดเวลาในการสืบค้นแล้วนะคะให้ทุกกลุ่มปิดอุปกรณ์ในการสืบค้นค่ะทีนี้หันหน้ามาที่หน้าจอเลยทุกคนวางมือหันหน้ามาที่หน้าจอค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอฟังความคิดเห็นนะคะหรือว่าผลการสืบค้นที่เราได้สืบค้นมาว่าเราได้ข้อมูลต่างๆอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะไหนใครที่สืบค้นเกี่ยวกับเฟิร์นกลุ่มไหนสืบค้นเกี่ยวกับเฟิร์นยกมือหลายกลุ่มเลยถ้าอย่างนั้นขอฟังกลุ่มที่4ตัวแทนกลุ่มที่4เชิญด้านหน้า1คนค่ะมาเล่าให้ฟังว่าผลการสืบค้นเกี่ยวกับเฟิร์นเป็นอย่างไรเชิญค่ะ1คนด้านหน้าเลยลุกมาด้านหน้าได้เลยค่ะเฟมัสเชิญค่ะเฟมัสแนะนำตัวและเล่าให้เพื่อนฟังว่าผลการสืบค้นเกี่ยวกับเฟิร์นที่เราหามาเป็นอย่างไรบ้างค่ะเพื่อนๆฟังนะคะค่ะเฟิร์นค่ะลูกมีส่วนต่างๆอะไรบ้างที่เราสืบค้นมา
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมัสค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะเฟิร์นมีรากมีลำต้นมีใบมีดอก
0: มีดอกด้วยมั้ยคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีอะไรบ้าง
1: ไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีเมล็ดค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณกลุ่ม4มากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4ด้วยเดี๋ยวเฟมัสรับสติกเกอร์หลังจากจบคาบนะคะเด็กๆสืบค้นได้ผลเช่นเดียวกันกับเฟมัสมั้ยคะได้ผลเช่นเดียวกันมั้ยคะเหมือนกันไหมคะเหมือนนะคะต่อไปในใครสืบค้นโหระพาโหระพากลุ่มไหนสืบค้นบ้างขอฟังกลุ่ม1เมื่อสักครู่กลุ่ม4ไปแล้วกลุ่ม1ตัวแทน1คนค่ะเชิญด้านหน้าเล่าให้เพื่อนฟังซิว่าโหระพาสืบค้นเป็นอย่างไรบ้างเชิญด้านหน้าเลยเบลเล่ค่ะแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าโหระพาที่เราสืบค้นมีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ
2: สวัสดีครับผมชื่อสุปกรณ์สีทองชื่อเล่นเบนเดเล่ครับ
0: ค่ะโหระพาของกลุ่มเราสืบค้นแล้วพบส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ
2: มีดอกเมล็ดมีรากลำต้นใบครับ
0: ค่ะมีรากลำต้นใบแล้วก็มีดอกมีเมล็ดก่อนที่เขาจะมีเมล็ดเขามีผลไหมคะ
2: มีครับ
0: แสดงว่ามีครบทุกส่วนเลยนะคะขอบคุณกลุ่ม1มากค่ะเดี๋ยวไปได้รับสติกเกอร์ท้ายคาบนะต่อไปขอฟังกุหลาบกลุ่มไหนสืบค้นกุหลาบยกมือมีไหมเอ่ยขอฟังกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เชิญตัวแทน1คนค่ะกุหลาบที่เราสืบค้นได้ผลว่าอย่างไรคะ1คนใครเอ่ยเชิญถือไมค์มาเลยเดี๋ยวเด็กๆ ดูด้วยนะคะว่าที่เราสืบค้นได้เช่นเดียวกันกับเพื่อนหรือไม่นะคะเชิญค่ะกุหลาบที่เราสืบค้นพบส่วนต่างๆอะไรบ้างคะเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
0: จากผลการสืบค้นเอาผลการสืบค้นที่เราเจอเลยกุหลาบที่เราสืบค้นมีเมล็ดไหมมีดอกไหมมีผลไหม
3: กุหลาบค่ะมีเม็ด
0: มีเมล็ดออกเสียงว่าเมล็ดมีเมล็ด
3: มีเมล็ด
0: ค่ะแล้วมีผลไหมคะก่อนที่เขาจะมีเมล็ดเขามีผลไหม
3: มีค่ะ
0: แสดงว่ากุหลาบมีเมล็ดแล้วก็มีผลแล้วก่อนหน้านี้ที่เราสังเกตเราพบกุหลาบมีส่วนต่างๆอะไรบ้าง
3: มีรากลำต้นใบดอกค่ะ
0: มีรากลำต้นใบดอกแล้วก็ที่สืบค้นเพิ่มเติมมาคือกุหลาบมีผลแล้วก็เมล็ดด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เราได้เจอผลกับเมล็ดของกุหลาบไหมคะส่วนใหญ่เราเจอแค่ดอกเพราะว่าเราเอาดอกพอเขาเป็นดอกปุ๊บตัดเขามาใช้งานเขาไม่ได้เจริญเติบโตเป็นผลแล้วก็เมล็ดต่อไปจริงๆเขามีนะขอบคุณกลุ่มที่2มากเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะสุดท้ายใครที่สืบค้นเกี่ยวกับมอสกลุ่ม5เชิญกลุ่ม5เชิญค่ะกลุ่ม5เชิญด้านหน้าเลยมอสที่เราสืบค้นนะคะได้ผลสืบค้นว่าอย่างไรเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูมาจากกลุ่มที่5ชื่อมะลิค่ะวันนี้หนูจะมาบอกเรื่องของมอสอะค่ะ
0: ค่ะเราสืบค้นพบว่ามอสมีส่วนต่างๆอะไรบ้าง
1: มีเป็น
0: ค่ะหน้านี้นะคะ
1: มอสมีเป็นรากลำต้นใบแล้วก็ไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีเมล็ดค่ะ
0: มะลิบอกว่ามอสนะคะมีรากลำต้นใบแต่ไม่มีดอกผลแล้วก็เมล็ดเพื่อนๆได้ผลเช่นเดียวกันไหมคะน่าจะได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมะลิมากค่ะเด็กๆคนที่ออกมานำเสนอทุกคนเลยรับสติกเกอร์ทายคาบนะคะจากการที่เราสืบค้นเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าโหระพากับกุหลาบเขามีดอกมีผลและเมล็ดแต่มอสกับเฟิร์นไม่มีดอกไม่มีผลแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะคะดังนั้นเด็กๆลองบันทึกเพิ่มเติมนะคะส่วนที่เราบันทึกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยให้ใช้ปากกาต่างสีอย่างเช่นเฟิร์นที่เด็กได้บันทึกไปแล้วว่าเขามีแค่3ส่วนข้อมูลที่เราได้จากการสังเกตแล้วก็สืบค้นเพราะว่าวันนี้เราสืบค้นเพิ่มเติมด้วยหนูก็แก้ไขช่องนี้ให้เป็นสังเกตแล้วก็สืบค้นนะคะด้านล่างเหมือนกันมอสที่เราหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสังเกตแล้วก็สืบค้นนะคะเด็กๆก็บันทึกเพิ่มเติมว่าได้ข้อมูลมาจากการสังเกตแล้วก็สืบค้นส่วนกุหลาบเราพบส่วนของผลกับ

เมล็ดเพิ่มหนูก็บันทึกเพิ่มลงไปนะคะเช่นเดียวกันในโหระพาก็บันทึกส่วนของผลแล้วก็เมล็ดเพิ่มลงไปตอนนี้ทุกคนบันทึกหน้านี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแก้ไขผลเพิ่มเติมให้เรียบร้อยได้เลยบันทึกเพิ่มเติมส่วนสีแดงนี้ลงไปให้เรียบร้อยค่ะลูกเขียนได้เลยค่ะใช้ปากกาต่างสีเขียนลงไปได้เลยใช้สีน้ำเงินหรือสีแดงก็ได้ที่ต่างจากสีเดิมที่หนูใช้ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอาจจะใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีแดงหรือสีดำก็ได้ที่แตกต่างจากสีเดิมบันทึกส่วนที่เราหาเพิ่มเติมลงไปในใบงานได้เลยเรียบร้อยไหมตรงนี้สำคัญนะคะให้เด็กทุกคนบันทึกให้ตรงกันเพราะเราจะใช้ข้อมูลในหน้านี้ไปจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มดังนั้นข้อมูลลักษณะพืชจะต้องถูกต้องแล้วก็ตรงกันถึงจะจำแนกได้ถูกต้องนะคะไหนใครบันทึกเสร็จแล้วยกมือส่วนใหญ่ยังไม่เสร็จให้เวลาอีก1นาที1นาทีเร่งมือเลยค่ะเสร็จไหมเอ่ยตรวจสอบให้ดีนะส่วนไหนบ้างที่เราสืบค้นเพิ่มเติมใช้ปากกาสีเขียนลงไปได้เลยรอปากกาอยู่ใช่ไหมคะค่ะถ้ากลุ่มไหนไม่มีปากกาใช้ดินสอเขียนรอได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาปากกาแก้ตอนที่เรากลับไปที่บ้านก็ได้ตอนนี้ไหนใครที่เสร็จแล้วยกมือค่ะโอเคส่วนใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้ทุกคนค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้งมีคนไม่มีสติเอาใหม่ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้งส่วนใหญ่มีสติแล้วใครไม่มีสติเรียกสติกลับมานะคะหลังจากเราได้ข้อมูลแล้วเราจะทำอะไรต่อนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเด็กๆจะต้องเลือกว่าเราจะใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มนะคะเมื่อเลือกเกณฑ์เสร็จแล้วให้จำแนกพืชออกเป็นกลุ่มทุกคนดูที่หน้า49ค่ะตอนนี้เปิดไปที่หน้า49เจอไหมคะหน้า49นะคะส่วนด้านบนนี้ให้เด็กเขียนเกณฑ์ที่กลุ่มเราได้ตกลงว่าจะใช้นะคะอย่างเช่นถ้าคุณครูเลือกใช้การมีเมล็ดหนูก็เขียนการมีเมล็ดไว้ด้านบนถ้ากลุ่มหนูเลือกใช้การมีดอกก็เขียนว่าการมีดอกแล้วก็เขียนจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้จากนั้นแบ่งพื้นที่ค่ะลูกถ้าหนูแบ่งได้4กลุ่มแบ่งเป็น4ช่องแบ่งได้3กลุ่มก็แบ่งพื้นที่เป็น3ช่องถ้าแบ่งได้2กลุ่มก็แบ่งพื้นที่เป็น2ช่องแล้วก็เขียนเลยกลุ่มที่1ลักษณะมีเมล็ดถ้าใช้การมีดอกกลุ่มที่1ก็จะเป็นอะไรคะเป็นกลุ่มที่มีดอกหรือถ้าใช้การมีผลก็กลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีผลแล้วแต่แล้วก็บอกมาว่าพืชในกลุ่มนี้มีชนิดใดบ้างนะคะกลุ่มที่2ก็เช่นกันอย่าลืมว่าพอเราจำแนกเสร็จทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2รวมกันต้องรวมได้กี่ชนิดคะโอเคเยี่ยมมากถ้าเขาจะได้ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าหลังจากที่เราจำแนกแล้วเนี่ยสรุปเราจะใช้เกณฑ์อะไรกันแน่นะคะเด็กๆคะเกณฑ์ใดที่เราใช้ในการจำแนกคะมีเกณฑ์อะไรบ้างที่เราใช้ในการจำแนก
1: การม
0: ี
1: ดอก
0: การมีเมล็ดการมีผลหมดหรือยังคะมีแค่3อย่างนี้หรือว่ามีเพิ่มเติมอีกมี3อย่างนี้นะคะคือการมีดอกการมีผลแล้วก็การมีเมล็ดแล้วเพราะเหตุใดเราถึงเลือกใช้3ลักษณะนี้คะทำไมเราถึงไม่ใช้การมีรากการมีลำต้นการมีใบล่ะขอฟังกมลวุฒิตอบให้เพื่อนๆได้ยินด้วยค่ะขอไมค์ให้กมลวุฒิหน่อยทำไมเราถึงไม่ใช้รากลำต้นใบมาเป็นเกณฑ์กมลวุฒิยืนตอบได้เลยครับ
2: เพราะพืชทุกชนิดมีรากลำต้นใบครับ
0: เพราะพืชทุกชนิดมีรากลำต้นใบเราก็เลยไม่เอามาใช้เป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะส่วนการมีดอกการมีผลการมีเมล็ดเราเอามาใช้เป็นเกณฑ์เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะพืชบางชนิดมีดอกไม่มีดอกกับมีเมล็ดไม่มีเมล็ดครับ
0: ก็คือ3ลักษณะนี้คือพืชบางชนิดเท่านั้นใช่ไหมคะปรบมือให้กมลวุฒิด้วยค่ะกมลวุฒิรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะอย่างที่กมลวุฒิบอกเมื่อสักครู่นี้3ลักษณะนี้นะคะจะพบในพืชบางชนิดเท่านั้นเราเลยเอามาใช้แบ่งเป็นกลุ่มได้นั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วถ้าเราใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ถ้าใช้การมีดอกเนี่ยจะแบ่งได้กี่กลุ่ม
3: 2
0: คือกลุ่มอะไรบ้าง
3: มีดอกกับไม่มีดอก
0: 2กลุ่มคือกลุ่มมีดอกกับไม่มีดอกนะคะเด็กๆคะเราจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืชเนี่ยมีหลากหลายเกณฑ์เลยแต่เกณฑ์ที่เราใช้ได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนเนี่ยคือการมีดอกเพราะว่าอะไรการมีผลถึงจำแนกได้ไม่ชัดเจนอย่างเช่นกุหลาบเราเห็นเขาเป็นดอกปุ๊บตัดดอกมาใช้งานยังไม่ทันได้โตเป็นผลเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะไม่มีผลก็เลยยากในการจำแนกแต่ดอกเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าพืชชนิดไหนมีดอกพืชชนิดไหนไม่มีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเลือกใช้เกณฑ์นั่นเองนักเรียนคะฝากการบ้านเด็กๆนะคะหน้าที่50คำถามหลังทำกิจกรรมเขียนไว้เลยเป็นการบ้านข้อที่1ถึงข้อที่4เลยนะคะฝากเป็นการบ้านนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะการบ้านอยู่ที่หน้าที่50นะคะเด็กๆคะจากกิจกรรมทั้งหมดวันนี้เราจะสรุปเกี่ยวกับการจำแนกพืชได้ว่ายังไงบ้างคะลูกวันนี้เราได้ข้อมูลเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นคะ
4: เพิ่มข
0: ึ้
4: น
0: ถ้าเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วเราเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรได้คะเรานำข้อมูลที่ได้เพิ่มขึ้นมาไปใช้ทำอะไรได้ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการทำอะไรคะจำแนกอะไรลูกพูดให้จบจำแนกอะไรวันนี้จำแนกพืชหรือจำแนกสัตว
4: ์
0: ใช่แล้วนะคะการที่เรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดเป็นเกณฑ์แล้วก็จำแนกพืชได้วันนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์การมีดอกจะจำแนกได้กี่กลุ่มคะ
5: 2
0: กลุ่มกลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่มพืชดอกกับพืชไม่มีดอกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสรุปทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาตอนแรกเราจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยใช้การสร้างอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์เนี่ยจำแนกได้3กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่มอะไรคะลูกกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มใช่แล้วตอนนี้เราจำแนกพืชต่อด้วยกลุ่มพืชถ้าเราใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์จำแนกได้2กลุ่มอะไรบ้างพืชดอกกับพืชไม่มี

0: ดอกนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยนี้เวลาที่เด็กสรุปเนี่ยสามารถทำเป็นแผนพังแบบนี้ได้จะได้เข้าใจง่ายแล้วก็จำได้ง่ายนะคะทีนี้ทุกคนดูที่หน้า51ประเมินตนเองข้อที่2กับข้อที่3ข้อที่2เกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีถ้าเราสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะใส่ระดับดีได้เลยถ้าสืบค้นข้อมูลได้แต่ยังไม่ใช่แหล่งที่น่าเชื่อถือใส่ระดับพอใช้แต่ถ้ายังสืบค้นข้อมูลไม่ได้ใส่ระดับปรับปรุงค่ะต่อไปข้อที่3การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนถ้าเราฟังความคิดเห็นของเพื่อนทุกครั้งใส่ระดับดีเลยแต่ถ้าฟังบางครั้งใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าไม่ฟังความคิดเห็นเพื่อนเลยใส่ระดับปรับปรุงค่ะใส่ได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยประเมินตนเองเลยเราทำได้ระดับไหนเรียบร้อยหรือยังคะทีนี้เรามาดูกันที่บทเรียนครั้งถัดไปนะคะจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งที่1มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะใบงาที่54แล้วก็แบบประเมินตนเองหน้าที่61นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมสัตว์นะคะ4ชนิดให้กับนักเรียนด้วยนะคะเป็นปลากบกุ้งแล้วก็หมึกนะคะที่ผ่าแล้วเพื่อที่จะใช้ในการสังเกตกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมภาชนะรองรวมถึงถุงมือทิชชู่แล้วก็ถุงขยะด้วยนะคะส่วนเด็กๆ เตรียมใจมาให้พร้อมชั่วโมงหน้าเราจะเป็นหมอผ่าตัดกันถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทำได้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยเตียงของหนูเลยนะ
2: สูงเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: กระโดดได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
1: อ้าวพี่ภูจะไปไหน
2: โ
1: อ้
2: โห
3: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม่เป็น
4: แ
1: บบพี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์ภู
3: มิดีแล้วจ้า
4: อ่ะ
3: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ป
3: วดหัวแล้วหนูล่ะ
1: ปวดตรง
3: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจังเลยเนี่ย
4: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดหัว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะ ห้ามเลยค่ะห้ามเลยค่ะเอาสำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: LTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะสำหรับที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการหารไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวเรียนแบบไหนอีกบ้างนะเราเรียนไปแล้วเป็นการหารสั้นการหารยาวแล้วเป็นแบบไหนบ้างนะคะเราเรียนแบบลงตัวไปแล้วแล้วก็เมื่อวานเราเรียนไปในแบบเรื่องที่เป็นแบบอะไรคะแบบไม่ลงตัวใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราก็จะต่อยอดจากเดิมซึ่งเมื่อวานนักเรียนเรียนมาแล้วเป็นการหารยาวแบบไม่ลงตัววันนี้เป็นการอะไรคะ
1: หารสั้น
2: สำหรับวันนี้เป็นการหารสั้นแต่เป็นการหารสั้นแบบไหนเอ่ยเป็นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวดังนั้นวันนี้เวลาเราจะแสดงวิธีทำเราจะแสดงวิธีทำโดยการหารอะไรคะหารสั้นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวจะเป็นอย่างไรนะจะต้องมีเศษทุกๆครั้งเวลานักเรียนมีเศษหนึ่งสิ่งสำคัญก่อนที่จะตรวจสอบคำตอบคือให้นักเรียนตรวจสอบก่อนว่าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารไหมเพราะถ้าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารถือว่าอาจจะถูกต้องแล้วค่อยไปเข้าสู่ขั้นตอนในการตรวจคำตอบได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องคล้ายๆเดิมเลยซึ่งต่อยอดจากเดิมคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารยังเป็นยังไงนะตัวหารยังเป็นยังไงนะคะตัวหารยังเป็น1หลักเป็นการหารไม่ลงตัวโดยใช้การหารสั้นซึ่งการหารที่ตัวหารเป็น1หลักเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่านักเรียนยังต้องท่องสุขุมแม่นั้นๆได้ถูกต้องไหมคะยังเป็นแบบที่ไม่ได้ยากมากดังนั้นสำหรับวันนี้นักเรียนน่าจะต้องคล่องกับการหารแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาผลหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักโดยใช้การหารสั้นนะคะซึ่งการหารสั้นนักเรียนก็ดูต่อว่าวันนี้เศษของเราเป็นอย่างไรได้ไหมคะอ้าวก่อนอื่นก่อนที่จะไปทบทวนสิ่งที่เราจะทำกันคืออะไรเอ่ย
1: หนูน้อยหารเก่ง
2: ช่วงต่อไปของเรานะคะเป็นหนูน้อยหารเก่งตอนนี้ทุกคนนักเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมายังไม่เปิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางให้นักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเตรียมเขียนคำตอบของหนูน้อยหารเก่งของเรานะคะสำหรับหนูน้อยหารเก่งของเราวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเรียนแบบหารไม่ลงตัวดังนั้นของคุณกุแพลโจทย์ที่ให้มาอ้าวมีเสียงได้ไหมทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคะสิ่งที่คุณแพลจะให้มาจะเป็นการหารแบบมีเศษเพื่อเป็นขั้นตอนที่เราได้ทบทวนด้วยสู่ก่อนที่เราจะเรียนการหารแบบมีเศษเมื่อวานทำไปแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยนักเรียนได้ฟังเฉลยของเมื่อวานไปแล้ววันนี้คุณครูแพลเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วสามารถปฏิบัติได้มากขึ้นวันนี้ให้6ข้อเหมือนเดิม1นาทีหรือ1นาทีครึ่งดี
1: 1นาท
2: ีในวันนี้ยังเป็นการหารแบบมีเศษให้1นาทีครึ่งแต่ในชั่วโมงถัดไปจะเหลือเพียงแค่1นาทีได้ไหมคะถ้าได้แล้ววันนี้6ข้อเหมือนเดิมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มา
1: ทุกคนวางดินสออ่ะทุกคนวางดินสออ่ะไหนเพื่อนข้างๆตรวจสอบหน่อยตอนนี้เพื่อนของเราทำครบยังเอ่ยอ่ะไหนใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยวันนี้เดี๋ยวมาดูด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่อ่ะเงยหน้าตอบตามโจทย์ที่คุณแพลให้ทุกๆข้อนะคะเอาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน
2: 24
1: หารด้วย9ได้อะไรเศษอะไร
2: ได
1: ้6เศษ6ได้2เศษ6เพราะว่า9 2 18ได้ใกล้เคียงกับ24มากที่สุดนะคะดังนั้นได้2อ่ะบางคนอาจจะเอา18ไว้ในใจนับต่อให้ได้24เราจะได้เศษดังนั้นได้2เศษ6อ่ะต่อไปอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ
2: 6ห
1: ารด้วย4อ้าว6หารด้วย4ได้อะไรเศษอะไรนะ
3: 1เศษ
1: 2ได้1เศษ2นะคะดังนั้นได้1เศษ2อ่ะต่อไปข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ21หารด้วย4อ่ะทางกับการนักเรียนก็มองใหม่ว่า4คูณอะไรได้21หรือใกล้เคียง21ข้อนี้ตอบอะไรเศษอะไรเอ่ย
2: 5
1: 4 1ได้5เศษ1เพราะว่า5 4 20เศษเป็น1นะคะดังนั้นข้อนี้ได้5เศษ1เพราะว่า4คูณ5ได้เท่าไหร่ทุกคน4คูณ5ได้20ตัวตั้งเป็น21เหลือเศษเป็น1อ้าวทุกคนตรวจสอบของตนเองนะคะอ้าวยึดตามโจทย์ของคุณครูนะคะยึดตามโจทย์ของคุณครูไม่เป็นไรอ้าวต่อไปข้อที่4อ่านพร้อมกัน
2: 11หารด
1: ้
2: วย5
1: 11หารด้วย5ได้อะไรเศษอะไรคะ
2: 2
1: ได้2เศษ1เพราะว่า5คูณอะไรได้11หรือใกล้เคียง11 5คูณ2ดังนั้นได้2เศษ1นะคะอ่ะตรงนี้ต่อไปอ่านข้อที่5พร้อมกันค่ะ15หารด้วย4 15หารด้วย4ได้อะไรเศษอะไรคะ
2: 3
1: 4อ้าวทางกลับกันก่อน15หารด้วย4นักเรียนจะมองเป็น4คูณอะไรได้15มีไม่มี
2: ไม
1: ่มีเอาใกล้เคียง4 3 12ดังนั้น3เรียกว่าผลหารนะคะ4 3 12แต่ตัวตั้งเป็น15เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ3ใส่เศษที่เป็น3นะคะอ้าวต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกัน
2: 8หารด้วย3
1: 8หารด้วย3หมายถึง

นี้เป็นการหารแบบมีเศษนักเรียนลองทบทวนแล้วก็รวบรวมของตนเองหากใครได้เต็มเดี๋ยวไปรวมสมุดสะสมสแตมป์ให้ครูแพลวสะสมสแตมป์สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะลองตรวจสอบของตนเองอีกหนึ่งรอบว่าตัวเองทำได้หรือไม่ได้เพราะเป็นพื้นฐานในการที่เราจะหารในวันนี้นะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งลงไปได้เลยค่ะทุกคนเก็บหนูน้อยหันเก่งเดี๋ยวมารับสแตมป์หลังจากจบชั่วโมงคณิตศาสตร์ของคุณครูได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวอยากจะทบทวนการหันสั้นของนักเรียนหน่อยนะคะอ่ะยังจำการหันสั้นได้ไหมยังจำได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นมาทบทวนช่วยกันอ่านสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้หน่อยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: จากโจทย์คล้ายๆไหมคล้ายๆเมื่อวานไหมคะคล้ายกันนะคะจากการอ่านนะคะคุณครูเนี่ยตอนนี้มีดินสออยู่123แท่งนะคะต้องการแบ่งให้นักเรียนที่มีจิตอาสาคนละเท่าๆกันจำนวน5คนนักเรียนได้ดินสอคนละกี่แท่งจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะการหารใช่ไหมคะเพราะเมื่อวานเราได้เรียนไปแล้วตามที่คุณครูแพลวเน้นสีมาให้เลยนะคะมีคำว่าแบ่งมีคำว่าคนละเท่าๆกันการแบ่งให้ได้คนละเท่าๆกันจะเป็นการหารถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้ถ้าเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าได้อะไรเอ่ยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอะไรคะหนึ่งร้อยยี่สิบสามหารด้วย5จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะ123คือจำนวนทั้งหมดที่มีเราเรียกว่าตัวตั้งหารด้วย5คือจำนวนคนที่เราต้องการแบ่ง5คนเราเรียก5นี้ว่าตัวหารเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะนำประโยคสัญลักษณ์เนี่ยมาแสดงวิธีการหารกันนะคะดังนั้นนักเรียนคิดว่าวันนี้เราจะใช้เป็นการหารอะไรดีการหารสั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเขียนแสดงวิธีทำโดยการใช้การหารสั้นไหนใครจำได้บ้างเครื่องหมายหารสั้นเป็นแบบไหนนะ1อะไรก่อนต้องเขียนอะไรก่อนวงเล็บปิดแล้วเสร็จแล้วทำอย่างไรอีกจะขีดเส้นด้านล่างใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการหารสั้นแต่ถ้าเป็นการหารยาวเราจะขีดเส้นตรงไหนคะการหารยาวเราจะขีดเส้นข้างบนการหารสั้นจะขีดเส้นด้านล่างดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวต้องใส่วงเล็บปิดแต่วงเล็บปิดนี้เขียนตรงไหนเอ่ย
1: ตรงวิธีท
0: ำบรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยเพราะการหารสั้นเราจะเขียนแค่โจทย์ที่เราได้มาแล้วก็จะหาผลลัพธ์เลยถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวเริ่มใส่วงเล็บปิดก่อนหลังจากนั้นขีดเส้นต่อด้านล่างให้ยาวออกมาแบบนี้องค์ประกอบ2 ส่วนนี้เราเรียก2 ส่วนนี้ว่าเครื่องหมายหารสั้นอ่ะคราวนี้เวลาใส่ข้างในเครื่องหมายหารสั้นคุณครูต้องใส่จำนวนอะไรคะ
1: 123
0: ที่เป็นตัวตั้งดังนั้นคุณครูแพลวใส่ข้างในตรงนี้เป็น123ที่เป็นตัวตั้งเวลาเขียนการหารสั้นขอให้นักเรียนเขียนให้หลักแต่ละหลักห่างกันสักเล็กน้อยอ่ะข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรดีคะข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นต้องใส่5เมื่อเราใส่ครบแล้วองค์ประกอบครบแล้วเราจะเริ่มหารคราวนี้ถามหน่อยการหารนักเรียนจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะการหารของเราเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดอ้าวไหนดูหน่อยซ้ายสุดตอนนี้เป็นหลักอะไรคะหลักร้อยตอนนี้หลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยเลข1ดังนั้นเราจะนำ5หาร1ในหลักร้อย5หาร1ในหลักร้อยได้เท่าไหร่เอ่ยได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่คูณ5แล้วได้1หรือใกล้เคียงดังนั้นเราจึงได้เป็น0หรือนักเรียนสังเกตตัวตั้งของเราน้อยกว่าตัวหารหารได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ใส่อะไรเลยใส่0นะคะ5คูณ0ได้0ตัวตั้งเป็น1เหลือเศษเท่าไหร่ก่อนเหลือเศษ1ใครจำได้บ้างว่าการหารสั้นเศษ1ต้อง

0: ียนตรงไหนนะเขียนข้างหน้าเลข2ข้างหน้าในหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวจะเขียนเศษ1นะคะตรงข้างหน้าเลข2แบบนี้หรือง่ายๆคือการกระจายหลักร้อยไปให้ในหลัก10ตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวตั้งจึงเป็นอะไรคะ12นะคะเพราะได้มาจากหลักร้อยดังนั้นตัวตั้งในหลัก10ของเราจึงได้มาเป็น12เราก็จะนํา5หาร12อ้าว5หาร12หมายถึงอะไรนะ5คูณอะไรได้12มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีขอใกล้เคียงแบบไม่เกิน
1: 5
0: 2นักเรียนก็ท่องสุคูณ5 1 5 5 2 10 5 3พอ5 3เกินไม่เกินเกินดังนั้นเราต้องลดลงมา1เหลือเพียงแค่2 2ตรงนี้เราเรียกว่าผลหารเราจะต้องใส่ข้างล่างให้ตรงกับตัวตั้งในหลักนั้นที่เรากำลังหารโอเคไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่2ในหลัก10 5คูณ2ได้เท่าไหร่นะ
1: 10
0: นำ10ไว้ที่ไหนนำ10ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้งใครทำวิธีนี้ก็ได้อ้าวไหนทำพร้อมกันนำผลคูณไว้ในใจคือ10เราจะช่วยกันนับต่อให้ได้เท่าไหร่คะ12อ้าว10แล้ว11 12ดังนั้น2ที่ชูอยู่เราเรียกว่าอะไรนะ
1: เศษ
0: ถูกต้องไหมคะเศษในหลัก10ต้องกระจายต่อให้หลักอะไรต่อคะหลักหน่วยดังนั้นเราจึงเขียนเศษข้างหน้าหลักหน่วยในหลักถัดไปดังนั้นคุณครูจึงใส่2ข้างหน้าหลักหน่วยตอนนี้หลักหน่วยจึงได้เป็นเท่าไหร่23ในหลักหน่วยเราจึงนำ5หาร23ในหลักหน่วยหมายถึงอะไรนะ
1: 5คูณอะไรได้23
0: 5คูณอะไรได้23หรือไม่เกิน5คูณอะไรเอ่ย5คูณ4 5คูณ4 4เราเรียกว่าผลหารเรานำ4มาใส่ให้ตรงในหลักหน่วยนะคะดังนั้นคุณครูแพลวใส่4 5คูณ4ได้เท่าไหร่นะ20ตัวตั้งเป็น23ผลคูณเป็น20เหลือเศษถ้าใครสับสนทำตามที่คุณครูแพลวเคยแนะนำคือนำผลคูณไว้ที่ไหนคะนำผลคูณไว้ในใจดังนั้นเมื่อกี้ผลคูณเป็นเท่าไหร่นะคะทุกคนผลคูณเป็น20อ้าวช่วยกันนับชูนิ้วนับพร้อมกันให้ได้23 20แล้วต่อไปเป็น
1: 21 22 23
0: ตอนนี้ชูอยู่กี่นิ้ว3 3ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: เศษ
0: ดังนั้นเศษของการหารสั้นเราจะเขียนต่อด้านหลังได้เลยเพราะตอนนี้เราหารครบทุกหลักแล้วไม่สามารถนำเศษของเราเนี่ยไปเขียนหน้าตัวเลขถัดไปทางขวาเพราะเราหารถึงหลักหน่วยเราก็มาเขียนต่อเลยว่าได้เศษ3ดังนั้นวันนี้เรามีเศษแล้วนักเรียนต้องเขียนเศษให้ถูกต้องด้วยเศษในข้อนี้ได้เป็นเศษ3อ่ะผลหารอยู่ตรงไหนนะคะผลหารอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารอยู่ตรงไหนนะด้านล่างไหนผลหารข้อนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: 24
0: ผลหารเป็น24เราจะขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นดังนั้นคุณครูแพลวจึงขีดเส้นใต้24 2เส้นเศษเราจะเขียนต่อจากผลหารของเราถัดไปอ่ะข้อนี้เวลาตอบจากโจทย์ของเรา123หาร5จะเห็นได้ว่าเป็นเศษเราจึงต้องใช้คำว่าได้เราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเมื่อไหร่มีเศษเราจะใช้คำว่าได้ข้อนี้ได้อะไรเศษอะไรคะ
1: ได้24
0: อ่านไหนอ่านพร้อมกันได้อะไรเศษอะไรนะได้24เศษ3นะคะคุณครูแพลวก็จะนำมาเขียนตอบเวลาตอบถ้าใครตอบแต่24ถูกหรือผิดผิดนักเรียนต้องตอบเศษมาด้วยถ้าโจทย์คำตอบของเรามีเศษนะคะอ่ะเมื่อได้คำตอบแล้วคุณครูแพลวตอบเป็นตัวเลขไทยคือได้24เศษ3เวลาตอบนักเรียนก็เขียนตอบแบบคุณครูได้เลยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทำอย่างไรนะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนอกจากการตรวจคำตอบดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจคำตอบจำได้ไหมการตรวจคำตอบนำอะไรมาทำอะไรกัน
1: ผลหาร
0: คูณ
1: ตัว
0: หารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งเอาข้อนี้นำอะไรมาคูณกันคะนำ24คูณ5และยังไรต่อบวก3ดังนั้นจะได้เป็นนำ24ที่เป็นผลหารคูณ5ที่เป็นตัวหารอย่าลืมบวกอะไรคะบวก3นะคะที่เป็นเศษของเราอ่ะช่วยกันคูณหน่อย อ่ะคูณในวงเล็บนำ5คูณ4 5คูณ4 20ใส่0ทด2ดังนั้นนะคะคุณครูแพลใส่0และทด2ต่อไปนำ5คูณ2 5คูณ2ได
1: ้
0: 10ทดอีก2 12ใส่12ข้างหน้าผลคูณเราได้เป็น120แต่ใช่คำตอบยังคะ
1: ย
0: ังทำอย่างไรต่อดี
1: บวก
0: เศษที่เป็น3ดังนั้น120บวก3ได
1: ้
0: 123ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้คำตอบถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะกลับไปสรุปหน่อยจากโจทย์ของเราตกลงแล้วนักเรียนได้ดินสอคนละกี่แท่ง24แท่งแล้วอย่างไรอีก
1: เหล
0: ือที่ใครนะเหลือที่คุณครูอีก3แท่งนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือนักเรียนจะได้ดินสอคนละ24แท่งแล้วยังเหลืออีก3แท่งที่คุณครูนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีการหารเวลาตอบถ้ามีเศษเราจะต้องตอบทั้งหมดแบบนี้เป็นโจทย์ปัญหาของเรานะคะอ่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนแสดงวิธีทำได้นอกจากนั้นแล้วยังอยากให้นักเรียนตรวจคำตอบด้วยอีก1รอบการตรวจคำตอบเราจะต้องนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับ
1: ต
0: ัวตั้งถ้าบวกมาแล้วไม่เท่ากับตัวตั้งนักเรียนคำนวณมาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบว่าเราผิดที่หลักไหนนะคะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำเดี๋ยวข้อแรกตอบไปพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2ไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะอ่า 42,421 หารด้วย8อ่ะจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้ง
1: 42,421
0: ตัวตั้งคือ 42,421 จำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวหาร
1: 8
0: ดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุขุมแม่อะไรได
1: ้
0: แม่8ได้นะคะอ่ะอันดับแรกเริ่มกันที่บรรทัดวิธีทำนะคะเวลานักเรียนปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็สามารถปฏิบัติแบบคุณครูได้อ่ะเริ่มแรกบรรทัดวิธีทำแล้วทำอย่างไรก่อนดีทำอย่างไรก่อนเลยเขียนอะไรก่อนเขียนเครื่องหมายหารสั้นดังนั้นใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดลากเส้นต่อออกมานะคะอ่ะคราวนี้จำนวนข้างในคุณครูแพลใส่ตัวตั้งที่เป็น 42,421 จะสังเกตว่าทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนตอนนี้เวลาเขียนคุณครูแพลเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคในการเขียนตอบเท่านั้นนะคะอ่ะข้างหน้าใส่อะไรคะข้างหน้าเราจะใส่เป็น8อ่ะไหนบอกหน่อยนํา8ไปหารอะไรเลยนํา8หาร4ในหลักหมื่น8คูณอะไรได้4มีไม่
1: ม
0: ีไม่มีใส่0ไม่มีใส่0นะคะดังนั้นตัวตั้งเป็น4ผลคูณเป็น0เหลือเศษ
1: 4
0: เหลือเศษ4อ่ะนํา4ไปเขียนตรงไหนดีคะนํา4ที่เป็นเศษไปเขียนตรงไหนข้างหน้าเลข2ในหลักพันดังนั้นคุณครูแพลวเขียนเศษของเรานะคะข้างหน้าเลข2ในหลักพันหรือหลักที่อยู่ติดกันทางขวาของหลักที่เรากำลังหานี่คือวิธีการหารสั้นนะคะอ่ะต่อมาในหลักพันของเราตัวตั้งจึงกลายเป็นอะไรแล้ว42ในหลักพันอ่ะนํา8หาร42ในหลักพันหมายถึง
1: 8
0: คูณอะไรได้42มีไม่มีไม่มีขอใกล้เคียงแบบไม่เกิน8 5 4 10ดังนั้นคุณแพลใส่5ก่อนที่เป็นผลหารอ่ะ8คูณ5ได้40นํา40ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่าไหร่คะ42อ่ะไหนทำพร้อมกันหน่อยตอนนี้ในใจมีอยู่40เอานับพร้อมกัน40แล้ว
1: 41
0: 42 2ที่ชูอยู่เราเรียกว่าอะไรคะ
1: เศ
0: ษเราจะนำเศษไปเขียนตรงไหนดีข้างหน้าเลขอะไรเลยข้างหน้าเลข4ที่อยู่ติดกันทางขวาข้างบนด้วยนะคะดังนั้นคุณครูแพลวก็จะเขียน2ที่เป็นเศษอ่ะในหลักร้อยของเราตอนนี้ตัวตั้งกลายเป็นอะไรคะ24อ้าวนํา8หาร24หมายถึง
1: 8
0: คูณอะไรได้24เอ่ย มีไม่มีลองดูซิ8คูณอะไรได้24 8คูณ3ถูกต้องไหมคะมีพอดีถ้ามีพอดีเราก็จะได้เลย8 3 24ผลคูณเป็น24ตัวตั้งเป็น24มีเศษไหม
1: ไม
0: ่มีเศษถ้าไม่มีเศษเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรไปเริ่มหารในหลักถัดไปต่อต่อไปนำ8ไปหารอะไรดี
1: 2
0: 8หาร2 8หาร2ได้ไหมคะไม่ได้เพราะตัวตั้งเป็น2น้อยกว่า8ถ้าหารไม่ได้ใส่0อ่ะใส่0แล้วนะคะตัวตั้งเป็น2ผลคูณเป็น0เหลือเศษ2นำ2ไปเขียนไว้ตรงไหนดีข้างหน้าเลข1ดังนั้นคุณครูแพรเขียน2ข้างหน้าเลข1ในหลักหน่วยของเราตัวตั้งจึงเป็นอะไรเอ่ยตัวตั้งเป็น21นำ8มาหาร21หน่อยหมายถึง8คูณอะไรได้21มีไม่มีไม่มีทำอย่างไรดีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน8คูณอะไรเอ่ย
1: 2
0: 8คูณ2 8คูณ2ดังนั้นคุณครูแพรใส่2ก่อนที่เป็นผลหาร8คูณ2ได้เท่าไหร่นะคะนักเรียน
1: 16
0: 8 2 16นำ16ไว้ในใจเดี๋ยวช่วยกันนับทุกคนเลยนะทุกคนต้องนำชูนิ้วพร้อมกันอ้าว16ไว้ในใจต้องนับให้ได้เท่าไหร่เอ่ย21เอาพร้อมกันแล้ว16อยู่ในใจต่อไปเป็น17
1: 18
0: 19 20 21ครบแล้วชูอยู่กี่นิ้วตอนนี
1: ้
0: 5 5เราเรียกว่าอะไรนะ
1: เ
0: ศษเขียนตรงไหนดีจำได้ไหมเขียนต่อด้านหลังผลหารที่เราได้เลยเพราะว่าเราหารถึงหลักอะไรแล้วคะหลักหน่วยแล้วไม่มีให้นำ5ไปเขียนหน้าเลขอะไรแล้วเราก็มาเขียนเลยคำว่าเศษ5อ้าวคำตอบของเราคืออะไรคะข้อนี้เวลาตอบตอบให้ครบอย่าลืมผลหารขีดเส้นใต้2เส้นคุณครูแพรขอสรุปหน่อยดังนั้น 42,421 หารด้วย8ได้ 5,302 เศษ5เวลาตอบเขียนให้ครบอย่าลืมถ้าเมื่อไหร่มีเศษไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเราต้องใช้คำว่าได้ได้ไหมคะอ่ะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยหลังจากนั้นช่วยกันตรวจคำตอบไหนตรวจคำตอบทำอย่างไรคะผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งอ่ะไหนบอกหน่อยนำจำนวนอะไรมาคูณกันคุณแพรเริ่มจากการนำในวงเล็บ 5,302 คูณ8ก่อนคือผลหารคูณกับตัวหารแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมอะไรด้วย
1: บวก
0: เศษเศษเป็นอะไรเอ่ยตกลงแล้วเศษเป็น5ดังนั้นบวก5ด้วยนะคะอ่ะช่วยกันคูณหน่อยคูณแนวนอนนักเรียนคูณเป็นอยู่แล้วเราเรียนการคูณมามากพอแล้วนะคะอ่ะเริ่มที่การนำ8คูณอะไรคะทุกคน
1: 2
0: อ้าว8คูณ2 8คูณ2ได้8คูณ2ได้16ใส่6ทด1ดังนั้นคุณครูแพรใส่6นะคะแล้วทด1ต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ0 8คูณ0ได้0แต่มีทดอีก1กลายเป็น1ดังนั้นใส่1ต่อไปนะคะต่อไปนำ8คูณอะไรต่อ8คูณ3 8 3 24ใส่ใส่4แล้วก็ทด2นะคะต่อไปนำ8คูณอะไร
1: 8
0: 5 40ทดอีก2รวมเป็น42ใส่42แล้วนี่คือผลคูณในวงเล็บใส่เครื่องหมายจุลภาคตอบเลยไหมทำอย่างไรอีกนิดนึงยังไม่ได้บวกเศษดังนั้นบวกอีก5อ่ะ 42,416 บวก5ได้เท่าไหร่คะ
1: 42,416
0: ตรงไม่ตรงตรงกับตัวตั้งแบบนี้คำตอบที่เราคิดมาว่าผลหารของเราได้มาเป็น 5,302 เศษ5ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องแบบนี้ข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเรามีการตรวจคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวในข้อที่2คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติพร้อมกันก่อนดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอ่ะทุกคนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะจดโจทย์ข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันก่อน ข้อที่2โจทย์ของเราคือทุกคนเริ่มเขียนได้เลยค่ะในบรรทัดแรกของเราคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้ปฏิบัติแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้นะคะดังนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนตอบคุณครูด้วยนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนจะทำเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนพร้อมกันก่อนทั้งห้องเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยทุกคนเขียนโจทย์ข้อที่2ก่อนตอนนี้ให้ทุกคนเขียนโจทย์ข้อที่2ก่อนนะคะถ้าเขียนเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเราเขียนว่าอะไรเอ่ยมาถ้าต่อไปเป็นอะไรเอ่ยคะวิธีทำเดี๋ยวรอให้นักเรียนจดโจทย์สักครู่หนึ่งนะคะทุกคนจดโจทย์ก่อนได้เลยเขียนแล้วยังเอ่ยถ้าเขียนแล้ววิธีทำต่อไปเราเขียนอะไรเอ่ยเราเขียนอะไรคะเครื่องหมายหารสั้นพร้อมกันข้างในเราใส่จำนวนอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันซิข้างในใส่จำนวนอะไรอ่านพร้อมกันแล้วบอกแล้วทุกคนต้องช่วยกันตอบด้านในใส่อะไรคะข้างในเวลาใส่สมุดของนักเรียนต้นทางจะมีช่องอยู่นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขแต่ละหลักอย่างละ1ช่องได้เลยนะคะข้างหน้าเราใส่อะไรคะทุกคนข้างหน้าใส่อะไรเอ่ยข้างหน้าใส่7ดังนั้นนะคะเมื่อเราได้องค์ประกอบพจน์แล้วเราจะเริ่มหารทุกคนต้องช่วยกันตอบแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันได้ไหมคะเริ่มจากการนำ7หารอะไรเอ่ยทุกคน7หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0ใส่0เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ2เขียนอย่างไรดีใส่2ข้างหน้าเลข3นะคะตอนนี้เรากำลังไปต่อนะคะที่หลักหมื่นหลักหมื่นของเราตัวตั้งกายเป็นอะไรแล้วคะทุกคน23นำ7หาร23หมายถึง
2: 7ค
0: ู
2: ณอะไรได
0: ้23 23มีไม่มีไม่มีขอใกล้เคียง7 3 21ดังนั้นใส่3ก่อนที่เป็นผลหาร21อยู่ในใจนับต่อให้ได้23เหลือเศษเศษ2เขียนเศษ2ต่อในหน้าหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาต่อไปเป็นหลักอะไรคะที่เรากำลังจะไปหารหลักอะไรเอ่ยหลักพันตอนนี้ตัวตั้งกายเป็นอะไรคะ26นำ7หาร26ทุกคนหมายถึงคุณครูแพลบอกแล้วนะคะว่าให้ช่วยกันตอบก่อนไม่งั้นจะให้นักเรียนทุกคนวางดินสอเลยนะคะหมายถึง7คูณอะไรได้26 7คูณอะไรได้26เอ่ยไม่มีขอใกล้เคียงแบบไม่เกิน7 3 21ดังนั้นได้3ก่อน7 3 21ตัวตั้งเป็น26ผลคูณเป็น21เหลือเศษเหลือเศษ5ใครสามารถลบได้ลบได้เลยใครลบไม่ได้ให้ทำแบบที่เราเคยทำคือเก็บไว้ในใจนะคะได้เศษเป็น5เขียน5ข้างหน้าเลข9ในหลักร้อยดังนั้นหลักร้อยของเราตัวตั้งกายเป็นอะไรเอ่ยทุกคน59หมายถึงอะไร7คูณอะไรได้59
2: ไม่มี
0: ขอใกล้เคียงแบบไม่เกินมีหรอ59ไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน78ดังนั้น8เรียกว่าผลหารใส่8ก่อน7 8ได้เท่าไหร่นะ56นํา56ไว้ในใจนับให้ได้59สิ56แล้ว57 58 59เหลือเหลือเศษ3เขียน3ไว้หน้าเลขหลักถัดไปคือเลข8ของเราในหลัก10ต่อไปในหลัก10ตัวตั้งเลยเป็นอะไรคะในหลัก10ตัวตั้งเป็นอะไรเอ่ย38หมายถึงอะไร7คูณอะไรได้38หรือใกล้เคียงเอาใกล้เคียง7อะไรเอ่ยใกล้เคียง38 7 5 35ดังนั้นใส่5ก่อนตัวตั้งเป็น38ผลคูณเป็น35เหลือเศษ
2: 3
0: เขียน3ข้างหน้าตัวเลขหลักถัดไปคือเลข0ในหลักหน่วยต่อไปในหลักหน่วยตัวตั้งของเราจึงกลายเป็นอะไรคะ 30นำ7หาร30หมายถึง

0: 7คูณอะไรได้30หรือใกล้เคียง7อะไรเอ่ยได้30 74 28ใกล้เคียงสุดแล้วนะคะดังนั้นใส่4อ่ะตัวตั้งเป็น30ผลคูณในใจเป็น28เหลือเศษ
1: 2
0: เหลือเศษ2เศษ2เขียนตรงไหนดีข้างหลังผลลัพธ์ของบรรทัดที่เราได้มาเลยคือเขียนคำว่าเศษ2เพราะเราหารครบทุกหลักแล้วนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเขียนครบแบบนี้ขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นดังนั้นเราจะขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นอ่ะเขียนสรุปรวมอีก1บรรทัดว่าดังนั้น 236,980 หารด้วย7ได้อะไรเอ่ยทุกคน
2: 33,854
0: เขียนแค่นี้เหรอ
2: เศษ
0: ถ้าเขียนแค่นี้ไม่ได้นะคะนักเรียนต้องเขียนให้ครบดังนั้นเราก็เขียนเลยได้ 33,854 เศษ2นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเขียนตอบแบบตัวเลขไทยนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการตรวจคำตอบตรวจคำตอบไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันนำจำนวนอะไรมาคูณกันเลยผลหารคูณตัวหารบวกเศษไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะ
2: 33,854
0: เราจะนำในวงเล็บ33,854คูณ7แล้วอย่างไรต่อต้องอย่างไรอีกบวกอีก2นะคะจะได้เท่ากับตัวตั้งมาหาคำตอบจริงๆตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนช่วยกันตรวจคำตอบก่อนเดี๋ยวคุณครูแพงให้เวลาในการจดสักเล็กน้อยเหมือนกันเริ่มที่การนำ7คูณอะไรคะทุกคน7 4ได้28นะคะดังนั้นครูแพลใส่8และทด2ต่อไป7 5 7 5
2: 35
0: ทดอีก2
2: 37
0: 37ใส่7ทด3ต่อไป7 8 7 8 56ทดอีก3 59ใส
2: ่
0: ใส่9ทด5ต่อไปนำ7คูณ7 3 7 3 21ทดอีก5 26ดังนั้นใส่6ทด2ต่อไปนำ7คูณ3 7 3 21มีทดอีก2จึงรวมเป็น23ใส่23ผลคูณได้แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะแต่อย่าลืมต้องบวกอะไรอีกบวกเศษอีก2เมื่อบวกอีก2แล้วได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ
2: 23,680
0: เพื่อได้คำตอบ 236,980 จะตรงกับอะไรคะตัวตั้งถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเดี๋ยวครูแพลให้เวลานักเรียนนะคะจดข้อที่2อีกเล็กน้อยเผื่อสำหรับนักเรียนบางคนที่ยังทำไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้เวลานักเรียนจดสักเล็กน้อยค่ะ

ถ้าใครจดครบแล้วเก็บสมุดได้เลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.34 ตอนนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.34 ในชั่วโมงนี้เราจะทำข้อไหนกันเอ่ยข้อ1กับข้อ2นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดข้อที่1กับข้อที่2พร้อมกันนะคะแล้วให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะข้อที่1กับข้อที่2เดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะสามารถหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทำได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนในการหารสั้นในข้อที่1กับข้อที่2แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันตอนนี้นักเรียนทุกคนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยสิคะของแบบฝึกหัด 1.34 อ่ะไหนข้อที่1ข้อที่1ส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือข้อที่2ดังนั้นเดี๋ยวข้อที่2คุณครูจะละไว้ให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเพิ่มเติมนะคะในข้อที่1ข้อที่1เมื่อนักเรียนได้มาแล้วไหนใครทำมาแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 89,864
0: เสร็จอะไรกันแน่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันทุกคนตั้งใจฟังตอนนี้ทุกคนวางดินสอทุกคนวางดินสอแล้วเงยหน้าดูพร้อมกันค่ะวางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งนั่งตัวตรงเมื่อนักเรียนจะทำอันดับแรกเราจะเขียนเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารสั้นต้องใช้หารสั้นนะคะวันนี้เพราะเราเรียนเป็นการหารสั้นดังนั้นคุณครูแพรเริ่มที่การเขียนเครื่องหมายหารสั้นข้างในใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่จำนวนที่เป็นตัวหารโดยตัวตั้งเราจะเขียนให้ห่างกันสักเล็กน้อยไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคคุณครูจึงใส่719,095ข้างหน้าเราใส่อะไรนะทุกคน8ตอนนี้ให้วางดินสอก่อนนะคะข้างหน้าเราใส่8เวลานักเรียนหารนักเรียนก็เริ่มหารทีละหลักจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมาดูเฉลยพร้อมกันมาดูซิเศษของเราเป็นอะไรกันแน่เฉลยของเราเศษเป็นอะไรเอ่ย7เศษเป็น7นักเรียนลองตรวจสอบขั้นตอนการเขียนของตนเองนะคะเมื่อได้แล้วอย่าลืมต้องขีดเส้นใต้ผลหารของเรา2เส้นไหนอ่านคำตอบพร้อมกันอีก1รอบข้อนี้เราตอบอะไรนะคะ
1: 89,886 เศษ 7
0: เราต้องเขียนให้ครบนะคะดังนั้น 719,095 หารด้วย8ได้89,886เศษ7เวลานักเรียนได้แล้วนักเรียนเขียนสรุปแบบนี้อีก1บรรทัดก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนคนใดที่ยังไม่เขียนให้กลับไปเขียนเพิ่มเติมด้วยพร้อมกับเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะคราวนี้จะเห็นได้ว่าแบบฝึกหัดของเรานะคะมีให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเดียวแต่เราเรียนแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรด้วยตรวจคำตอบนักเรียนเขียนบรรทัดถัดไปจากการตอบของตัวเองได้เลยคือการตรวจคำตอบไหนตรวจคำตอบนักเรียนนำอะไรมาคูณกันไหนบอกพร้อมกันหน่อย
1: 89,886
0: บวก 7นะคะเมื่อเราเขียนได้แบบนี้นะคะคือการนำผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษเราก็จะได้มาคุณครูแพรได้คูณมาให้แล้วทุกคนลองดูว่าตรงหรือไม่คุณครูคูณมาแล้วในวงเล็บได้มาเป็น719,088ต้องบวกอะไรอีกคะต้องบวกอะไรอีกเอ่ยบวกเศษที่เป็น7เมื่อเราบวกครบคำตอบของเราจะได้อยู่ที่719,095ซึ่งตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับตัวตั้งเป็นการเขียนของเราเดี๋ยวให้นักเรียนตรวจสอบสักเล็กน้อยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตรวจคำตอบของตัวเองได้เลยค่ะ

สำหรับข้อที่1ผ่านไปแล้วสำหรับข้อที่2เดี๋ยวจะฝากก่อนให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเพราะว่าเนื่องจากยังมีนักเรียนหลายคนนะคะที่ยังทำไม่เสร็จนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยดังนั้นข้อที่2คุณแพลฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้มั้ยคะได้ไหมได้นะคะอ่ะมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยวันนี้เป็นการหารการหารของเราวันนี้จะเห็นได้ว่าจำนวนที่เป็นตัวตั้งเนี่ยจะเป็นจำนวนที่มากกว่า4หลักแต่ตัวหารของเรายังเป็นอะไรคะ1หลักการที่เป็นตัวหาร1หลักเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนท่องสุขุนได้นักเรียนจะใช้เป็นการหารสั้นหรือการหารยาวก็ได้ถูกต้องไหมแต่ในวันนี้เราใช้เป็นการอะไรคะหารสั้นก่อนนะคะเป็นการหารสั้นของเราซึ่งการหารสั้นเวลาหารนักเรียนจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนนะทางซ้ายไม่ว่าจะหารสั้นหรือหารยาวเราจะใช้การหารโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้อาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหาผลหารของเรานะคะอ่ะครูแพลแนะนำหน่อยการหารสั้นเนี่ยนักเรียนจะใช้หารสั้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนท่องสุคูณของตัวหารนั้นได้ถูกต้องไหมแต่ถ้านักเรียนท่องสุคูณของตัวหารนั้นไม่ได้นักเรียนควรที่จะใช้การหารยาวในเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ครูแพลเสริมให้สำหรับนักเรียนนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการตรวจคำตอบไหนอีกหนึ่งรอบทุกคนอ่านพร้อมกันการตรวจคำตอบหาอย่างไรอย่าลืมเป็นในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งดังนั้นการบ้านทุกข้อฝากนักเรียนตรวจคำตอบด้วยได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะคะฝากให้กลับไปตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้ยังเหลือหน่อยแบบฝึกหัดเดิมเลยคือ 1.34 แต่ขอเพิ่มเติมคือข้อที่3และข้อที่4ฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเพื่อกลับไปทำการบ้านด้วยพร้อมกับฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางว่านักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสำหรับโจทย์ข้อที่3ข้อนี้นะคะแล้วก็โจทย์ข้อที่4ดังนั้นการบ้านวันนี้ถ้าใครยังทำข้อที่2ไม่เสร็จจะมีข้อที่2เพิ่มเติม

แล้วมีข้อที่3กับข้อที่4อย่าลืมการบ้านนะคะเอาทุกคนวงการบ้านได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพรจะเป็นคนตรวจให้นักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางตรวจให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปไหนมาดูพร้อมกันหน่อยอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของ

0: เรื่องต่อไปเห็นไหมยากขึ้นแล้วเป็นการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร2หลักที่เป็นจำนวนเต็ม10ดังนั้นตัวหารของเราจะไม่ใช่1หลักที่นักเรียนท่องสุขคูณได้แล้วจะเป็น2หลักซึ่ง2หลักในวันนี้ยังเป็นแบบง่ายอยู่คือเป็นจำนวนเต็ม10ยังจำได้ไหมจำนวนเต็ม10เป็นแบบไหนฝากกลับไปทบทวนด้วยเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปคุณแพรจะมาถามนักเรียนว่าจำนวนเต็ม10คืออะไรดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปหาคำตอบแล้วมาตอบคำถามไปด้วยกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.35 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมตัวมาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพรวนักเรียนทุกคนเลยกลับไปทบทวนการหารไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวที่เราเคยเรียนไปนะคะเพราะชั่วโมงถัดไปจำนวนของเราเนี่ยตัวหารจะเป็นหลายหลักมากขึ้นอาจจะยากสำหรับนักเรียนเล็กน้อยแต่ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนกลับไปทบทวนหรือฝึกท่องสกุลนักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนดังนั้นฝากให้นักเรียนทำการบ้านทุกคนกลับไปทบทวนการหารสั้นด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอ

0: วัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้ว

0: ไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลน่ะมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: เอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ

0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้าไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่จะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม
1: ่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเสริมต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำควบหรือว่าพยัญชนะควบหรืออักษรควบที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมครับเราเรียนเรื่องอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยคำควบแท้หรือคำควบกล้ำแท้ก็ได้นะตอนนี้เด็กๆปลายทางก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กๆห้องเรียนต้นทางนะครับเป็นยังไงบ้างลูกการบ้านเสร็จเรียบร้อยดีใช่ไหมดีนะส่งคุณครูแล้วก็ให้คุณครูตรวจด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจการบ้านนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์คำควบกล้ำแท้จากประโยคในตอนที่2ได้หรือเปล่านะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำควบประเภทที่2ก็คือคำควบไม่แท้นั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรครับคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อยทุกคนนะปลายทางเตรียมพร้อมหรือยังเอ่ยวันนี้อยากเห็นหรือยังว่าคำที่คุณครูจะให้ดูคือคำว่าอะไรอยากเห็นหรือยัง
3: อยากเห
2: ็นแล้วปลายทางเตรียมตัวให้ดีนะครับคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย
1: มงก
2: ุฎอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกรอบนึงได้ไหมอ่านว่าม
1: งก
2: ุฎเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงและสีเขียวนักเรียนสังเกตข้อแตกต่างเองนะลูกแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูสิว่าคำไหนเขียนถูกต้องตอนนี้คุณครูจะให้สัญญาณพร้อมกันนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีแดงสุดยอดตรงไหนตรงไหนที่ไม่เหมือนกันลูกตรงไหนเอ่ยตรงไหนนะตัวสะกดเราจะเห็นว่าคำว่ามงกุฎจะต้องสะกดด้วยพยัญชนะตัวดอชดาดีมากไม่ใช่ตอปตักนะครับมีคนเคยบอกคุณครูว่าเวลาเขียนคำว่ามงกุฎนะถ้าเราใส่ตอปตักเข้าไปเนี่ยนักเรียนเห็นไหมมันเป็นลักษณะยังไงลูกแหลมๆใช่ไหมตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเจ็บอันนี้ครูก็จำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันก็เราก็จะเขียน

0: ใส่ต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นดออะไรดอชดาอันนี้ตอปตักไม่ใช่นะครับต่อมามงกุฎคืออะไรทุกคนรู้จักความหมายมงกุฎหรือเปล่าเคยเห็นมงกุฎไหมลูกเคยใช่ไหมมงกุฎเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเอาไว้เป็นเครื่องประดับนะหรือว่าเป็นเครื่องสวมพระเศียรสำหรับพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องหรือเทวรูปส่วนใหญ่แล้วจะเอาไว้กับบุคคลอีกระดับหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัจจุบันก็จะนิยมเอามาใช้ประดับศีรษะที่มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นมงกุฎนางงามแบบนี้นางงามที่ได้รับรางวัลก็จะสวมมงกุฎเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่ามงกุฎทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำควบไม่แท้กันสักหน่อยนะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมลูกคำควบไม่แท้เคยเรียนหรือยัง
1: เคย
0: เรียนปลายทางก็เคยเรียนเหมือนกันใช่ไหมลูกไหนใครจะสามารถอธิบายความรู้เดิมให้เพื่อนๆได้ฟังบ้างว่าคำควบไม่แท้คืออะไรมีไหมเอายกมือเลยบอกได้ไหมไม่งั้นเปรียบเทียบง่ายๆก็ได้นะคำควบแท้คืออะไรลูกคำควบแท้จำได้ไหมคำควบแท้ต้องเป็นยังไงตอบดัง
1: ออกเส
0: ีย
1: งพร
0: ้
1: อมก
0: ัน2ตัวเสียงที่ออกพร้อมกัน2ตัวคือเสียงของอะไรเสียงของอะไรลูกพยัญชนะอะไรพยัญชนะอะไรนะพยัญชนะต้นดีมากทีนี้แสดงว่าเมื่อพูดถึงคำว่าคำควบเนี่ยจะต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: 2
0: ตัวควบแท้มี2ตัวดังนั้นควบไม่แท้มี2ตัวหรือมี1ตัว2ตัวเหมือนกันใช่ไหมแล้วนักเรียนลองดูสิว่าควบแท้เนี่ยเขาออกเสียงพร้อมกัน2ตัวในขณะที่ควบไม่แท้ก็มีเพลงชนะต้น2ตัวเหมือนกันมันจะออกเสียงแบบไหนใครรู้บ้างรู้ไหมรู้ไหมลูกไม่มีใครรู้เลยปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังจำไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมมาให้ลองสังเกตนะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเกมมาให้ลองช่วยกันลองเปิดป้ายทายคำตอบดูแล้วก็เราจะเอาคำที่ได้ไปวิเคราะห์พร้อมกันนะครับอ้าวเดี๋ยวคุณครูมีป้ายให้ทายให้ช่วยกันเปิดนะแล้วก็บอกว่าภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นภาพของอะไรโอเคไหมอ้าวเอาหมายเลขไหนก่อนดี5เลยเหรอตั้งแต่ตรงกลางเลยใช่ไหมเอาหมายเลข5ต้องบอกคำให้ได้ด้วยนะว่าคำนี้คืออะไรง่ายมากเลยอันนี้คืออะไรลูก
1: ทราย
0: ทรายไหนลองสะกดคำว่าทรายซิมีเพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ท
0: รายทรายทำไมออกเสียงว่าทรายสงสัยไหมเอาคำต่อไปคำต่อไปอันนี้ทรายถูกต้องคำต่อมาเอาอันไหน5อีกแล้ว5ก็5อ่ะอันนี้คืออะไร
1: พ
0: ุทธาถูกต้องดีมากพุทธารู้จักพุทธามั้ยลูกพุทธาเป็นอะไรผลไม้ใช่มั้ยพุทธาสะกดยังไงใครสะกดได้บ้างยกมือเบลเล่สะกดให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูกมีเพลงชนะอะไรบ้างพุทธาลองดูนะพุทธาเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตามนะ
2: มีพอพานครับ
0: พอพาน
2: สระอุ
0: สระอุ
2: ททหาร
0: ททหาร
2: รอเรือครับ
0: รอเรือ
2: สระอา
0: แล้วก็สระอาถูกต้องไหมลูกคำว่าพุทธาถูกต้องไหมถูกต้องดีมากลองสังเกตดูว่าทำไมต้องอ่านว่าพุทธาทำไมต้องเขียนแบบนี้แล้วทำไมต้องอ่านแบบนี้ต่อไปคำต่อไปไม่เอา5แล้วไม่ให้เบอร์5เอาอะไรลูก
1: 3
0: อะไรเอ่ยโอ้ยเปิดอันเดียวเห็นเลยเหรอคำตอบก็คือสร้อยดีมากปลายทางช่วยกันด้วยนะสร้อยเขียนอย่างไรใครจะเขียนอ้าวมาเร็วมาเขียนคำว่าสร้อยให้ดูหน่อยเขียนยังไงลูกคำว่าสร้อยมีใครเขียนได้ไหมสร้อยเขียนยังไงลูกคำว่าสร้อยเขียนง่ายมากเลยเบลเล่มาเบลเล่อีกแล้วเขียนเลยเขียนตัวใหญ่ๆตรงกลางเลยลูกตรงนี้ก็ได้เนี่ยเขียนเลยสอสออะไรสอเสือตามด้วยรอเรือตามด้วยออ่างตามด้วยยอยักษ์แล้วก็ใส่เบลเล่เขียนไม้โทแบบนี้เขียนไม้โทให้ดูใหม่หน่อยสิเขียนยังไงลูกไม้โทเขียนตรงนี้ก็ได้ตรงว่างเขียนเลยหนูเขียนไม้โทแบบไหนลงมา เพื่อนเขียนถูกไหมลูกไหม

0: โอ้ต้องเขียนยังไงลูกม้วนหัวแบบไหนแบบไหนต้องม้วนหัวแบบนี้ปึ๊บลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะอันนี้คือวิธีการเขียนไม้โทอ่ะไม่เป็นไรแก้ไขนะอ้าวคำว่าสร้อยมีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวคืออะไรสอเสือและรอเรืออ้าวต่อไปคำต่อมาคำต่อมาจะตอบได้ไหมเอ่ยเอาเบอร์ไหนดีเบอร์อะไรนะเบอร์6คืออะไรลูกแม่น้ำใช่หรือเปล่าอ่ะคลองยังไม่ถูกดีมากคำนี้คืออะไรเอ่ยสะน้ำใช่ไหมคำนี้คือสะทีนี้คำว่าสะเขียนอย่างไรใครเขียนได้บ้างคำว่าสะเขียนยังไงเอ่ยเขียนยังไงเอ่ยคำว่าสะเขียนยังไงไหนใครจะเขียนโอ้ยกมือหลายคนเลยนัทรดาอ้าวเชิญมาเขียนคำว่าสะให้เพื่อนดูก่อนเขียนตรงที่ช่องว่างลูกตรงเนี้ยเขียนเลยเขียนตัวใหญ่ๆนะเก่งมากคำว่าสะเด็กๆออกเสียงว่าอะไรลูกสระหรือสะ
1: ส
0: ะอ้าวมีพยัญชนะต้นกี่ตัว
1: 2
0: ตัวคือสอเสือและรอเรือนะอ้าวทีนี้คำต่อไปหมดหรือยังเดี๋ยวอีก1คําอ้าวเอาอันไหนดีเอา1อ่ะ1มา1
1: อินทรี
0: รู้เลยเหรอเห็นแค่ปีกคืออะไรลูก
1: อินทรี
0: ก็คือนกใช่ไหมเป็นนกอินทรีทีนี้เขียนได้หรือเปล่าไหนใครเขียนคำนี้ได้คนเก่งอยู่ไหนเอ่ยคำว่าอินทรีเขียนยังไงปลายทางลองเขียนให้เพื่อนๆดูด้วยนะลูกใครเอ่ยใครจะเขียนคำว่าอินทรีมีไหมมีไหมมาเลยเชิญมะลิสะกดอย่างไรเอาเขียนตรงที่ว่างเลยลูกตรงนี้ก็ได้เนี่ยเขียนตัวใหญ่ๆนะเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยจึ๊บตามด้วยโอเคไปมาลีเชิญทีนี้มีใครมีคำอื่นอีกไหมลูกคำว่าอินทรีย์อ่ะมาเลยนัทรดาไปเขียนอีกฝั่งหนึ่งลูกเขียนอีกฝั่งหนึ่งนะมีใครอยากเขียนอีกไหมอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนมีอีกไหมมีอีกไหมอ้าวใครอยากเขียนมาเลยเขียนข้างบนก็ได้ลูกตรงนี้เนี่ยตรงกลางพยายามอย่าให้มือโดนกระดานมันจะได้ไม่ต้องอันนี้ได้ไหมอันนี้คือตัวอะไรลูกอ๋ออันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเด็กๆคิดว่า3คำนี้คำไหนถูกต้องใครคิดว่าคำที่1คำที่1คือคำนี้นะใครคิดว่าคำที่2ใครคิดว่าคำที่3คำไหนถูกต้องเอ่ยคำว่าอินทรีย์3คำนี้คำไหนใครคิดว่าคำที่1ยกมือคำที่2ยกมือคำที่3ยกมือคำตอบก็คือคำที่2ดีมากปรบมือให้ณัฐรดาหน่อยครับสุดยอดคำว่าอินทรีย์เขียนสะกดก็คือไม่มีตัวการันนะครับไม่มีตัวยอยักษ์การันนะแต่ถ้ามีตัวการันอันนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่ได้อ่านว่าอินทรีย์แต่เราอ่านว่าอะไรลูก
1: อ
0: ินทรีย์ซึ่งยังไม่ใช่ไม่เป็นไรนะลูกเขียนผิดก็ฝึกใหม่แล้วก็จำคำที่ถูกต้องไปใช้ด้วยนะเด็กๆปลายทางด้วยนะครับอ้าวทีนี้คำว่าอินทรีย์นักเรียนสังเกตพยางค์ที่2ตรงนี้มีพยัญชนะอะไรอยู่ทอรอใช่ไหมออกเสียงเป็นสอทีนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์คำสิว่าทั้งหมดที่เราได้คำแรกอ่านว่าอะไรลูกคำแรกอ่านว่าทรายเวลาเขียนคำอ่านเขียนยังไงเขียนให้คุณครูหน่อยสอสออายอทรายคำว่าพุทธาเขียนยังไงลูกพออุดอพุทธสอ อาซาอ้าวคำว่าสร้อย

0: ียนยังไงสออยอสอยไม้โทสร้อยคำว่าสะเขียนยังไงลูกสออะสะอ้าวคำว่าอินทรีย์คืออีนออินแล้วก็ซออีซีอ้าวทีนี้สังเกตเห็นอะไรไม่เอ่ยระหว่างคำที่เขียนคำถูกต้องกับคำอ่านสังเกตเห็นอะไรทอรอมันแปลงเป็นเสียงอะไรลูกทอรออ้าแปลงเป็นเสียงซอพุทซาทอรอตรงนี้แปลงมาเป็นเสียงอะไร
1: อ
0: ้าเสียงซอคำว่าสร้อยสอรอเวลาอ่านเราออกเสียงแค่ตัวไหนตัวเดียว
1: ส
0: อเสือตัวเดียวคำว่าสะสอรอเวลาเราอ่านเราออกเสียงแค่ตัวไหนตัวเดียวสอเสือตัวเดียวคำว่าอินทรีย์ทอรอมันแปลงมาเป็นเสียงอะไรลูก
1: ส
0: อโซ่ดังนั้นลักษณะแบบนี้นะวิเคราะห์ต่อนะมีพยัญชนะต้นกี่ตัวลูกกี่ตัว2ตัวแต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงกี่ตัว1ตัวและมีลักษณะแปลกอีกอย่างนึงคือเสียงทอรอออกเสียงเป็นอะไรเสียงซอนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าคำควบอะไรคำควบไม่แท้ดีมากทำไมถึงเรียกคำควบไม่แท้ทีนี้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรทำไมถึงเรียกคำควบไม่แท้เพราะอะไร
2: ไม่ได้ออกเสียงพร้อมกัน
0: ดีมากปรบมือให้ณัฐธนนท์ดังๆเลย ก็คือไม่ได้ออกเสียงเป็นยังไงนะพร้อมกันในขณะที่คำควบกล้ำแท้ออกเสียงพร้อมกันไหมพร้อมกันคำควบไม่แท้มีควบ2ตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกเสียง2ตัวพร้อมกันใช่ไหมเขาก็เลยเรียกว่าคำควบไม่แท้นะพอจะเข้าใจคอนเซปต์หรือยังเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจนะทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดข้างในว่าคำควบไม่แท้คืออะไรแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะวันนี้เราต้องบอกหลักการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ให้ได้อ่านเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะครับแล้วก็จำแนกคำควบกล้ำแท้ให้ได้ด้วยนะรวมทั้งเห็นประโยชน์และก็ความสำคัญของคำควบกล้ำไม่แท้ที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องคำเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหมายเนาะเพราะฉะนั้นเราเรียนความเราต้องรู้ความหมายของคำเพื่อที่จะเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วยทีนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับคำควบไม่แท้นักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันดังๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำควบไม่แท้คืออะไรป้าย
1: คำควบไม่แท
0: ้ดังๆ

0: สรุปว่าคำควบไม่แท้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวพยัญชนะต้นลูกพยัญชนะต้นกี่ตัวนะ2ตัวมีสตินิดนึงนะเดี๋ยวครูจะถามเรียกชื่อเลยต่อไปนี้อ่ะมีอะไรเป็นตัวควบมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวควบลูกรอเรือเก่งมากรอเรือเนี่ยเป็นพยัญชนะตัวที่1หรือตัวที่2ตัวที่2นะนำมาผสมสระรวมกันแล้วตัวที่นำมาควบได้มีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวลูก5ตัวมีจอจานซอโซ่ททหารสอเสือและสอสาลานะเวลาเราเอารอเรือมาผสมสมมุติเนาะเราก็จะมาบวกกันเข้าไปตรงนี้เลยจอกับรอซอกับรอทอกับรอสอกับรอและสอกับรอแต่เวลาเด็กๆอ่านออกเสียงเราจะออกเสียงตัวรอเรือไหมลูกออกเสียงไหมอ่ะตอบสิออกเสียงหรือไม่ออกเสียง
1: ไม่
0: เก่งมากคือมีแต่รูปแต่เราจะ

0: ไม่ใช้เสียงของเขานะเวลาเขียนต้องเขียนให้ถูกด้วยเนาะอ้าวทีนี้ไปดูต่อว่าแล้วมันมีลักษณะอะไรบ้างยกตัวอย่างนักเรียนลองสังเกตตารางนี้พยัญชนะต้นมีจอจานมีซอโซ่สอเสือสอสลาททหารจอจานบวกกับรอเรือจอจานบวกกับรอเรือทีนี้เมื่อจอจานเอามาบวกกับรอเรือแล้วเช่นคำว่าอะไรลูกจอจานบวกกับรอเรือเช่นคำว่าอะไรคำว่าจริงในใครออกเสียงคำนี้ว่าจริงมีไหมห้องนี้ไม่มีปลายทางด้วยนะเราห้ามออกเสียงว่าจริงเสียงรอเรือห้ามมาเด็ดขาดเวลาอ่านจะต้องออกเสียงว่า
1: จริ ง
0: จริงลองสะกดซิจออีงอจริง
1: จออีงอจริง
0: คำต่อมาซอโซ่บวกกับรอเรือก็จะเขียนแบบนี้แต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงว่าดังๆต่อมาซอเสือบวกกับรอเรือเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงว่า
1: สร้
0: างดีมากซอสาลาบวกกับรอเรือเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงว่า
1: เศร
0: ้าอันนี้คือคำอ่านนะลูกใช้สอเสือเนาะเวลาเขียนคำอ่านต่อมาตัวนี้เป็นตัวพิเศษพิเศษยังไงใครจะอธิบายช่วยครูมีไหมใครอยากจะอธิบายมีหรือเปล่าเป็นตัวพิเศษแบบไหนยังไงเอ่ยกมลวุฒิเชิญออกมาหน้าห้องได้ไหมลูกวันนี้มาเป็นคุณครูช่วยหน่อยเร็วกมลวุฒิออกมากมลวุฒิมาช่วยสอนเพื่อนๆปลายทางด้วยว่าทอกับรอเป็นคำนี้แล้วเนี่ยแล้วมันอ่านออกเสียงว่าอะไรแล้วทำไมมันจึงเปลี่ยนเสียงวันนี้เราจะให้คุณครูกมลวุฒิช่วยสอนอาหารไปทางไปมองกล้องลูกแล้วก็บอกเพื่อนๆปลายทางดูซิว่ามันเป็นยังไงเชิญบอกได้ไหม
2: บอก
0: อธิบายเลยลูกอธิบายให้เพื่อนฟังว่าทอกับรอออกเสียงเป็นอะไรแบบไหนเชิญ
2: ทอกับรอออกเสียงเป็นซออ
0: ดีมากเช่นคำว่าอะไรครับ
2: ทราย
0: ทรายลองสะกดให้เพื่อนฟังหน่อย
2: ซอ
0: ทอก่อนลูกทอเขียนคำสะกดคำสะกดคำอ่ะไม่ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องตื่นเต้นทรายเขียนยังไงทราย
2: ทอรออายอทราย
0: ดีมากทอรอออกเสียงรอเรือใหม่สิ
2: ทอรอ
0: ทอรออายอออกเสียงว่าทรายอ่านว่าทรายเอาใหม่เอาใหม
2: ่ทอรออายอทรายอ่านว่าทราย
0: ดีมากปรบมือให้กมลวุฒิหน่อยครับเอาถือไมค์ไปด้วยครับเห็นไหมลูกคำที่เพื่อนยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เหมือนกันพอททหารมาเจอกับรอเรือใช่ไหมเราจะออกเสียงททหารไหมลูกไม่ออกเสียงรอเรือไหมไม่เสียงมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงอะไรทันทีเปลี่ยนเป็นเสียงซอโซ่ทันทีดังนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่าทราบทอรออาบอทราบเห็นไหมนี่คือความพิเศษความพิเศษของภาษาไทยเนาะมันมีหลักเกณฑ์มันมีอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้เอาไว้บางคนไม่เคยเรียนเรื่องนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าคำนี้อ่านว่าทราบใช่ไหมมีหลายคำไหมลูกคำลักษณะแบบนี้มีหลายคำไหมมีเยอะมากมายเลยตอนนี้เด็กๆลองเปิดไปที่ใบความรู้ของเราซิหน้าไหนลูกใบความรู้ศึกษาไปด้วยนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเท่าไหร่นะครับ95เปิดเลยมันจะมีตัวอย่างคำเยอะเลยใช่ไหมในตารางอันนี้เอาไว้ให้คุณครูปลายทางช่วยประเมินนักเรียนด้วยนะครับว่าเขาสามารถอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่แท้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวสำหรับห้องเรียนต้นทางก็จะประเมินเหมือนกันทีนี้เด็กๆลองค้นคว้าดูว่าในแต่ละคำแต่ละตัวอย่างเนี่ยมันจะมีคำอะไรบ้างในภาษาไทยที่เรานำมาใช้เนาะทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้อีกสักนิดนึงทุกคนมองมาที่กระดานคำควบไม่แท้ที่มีการเปลี่ยนเสียงก็คือพยัญชนะทรเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงซอใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าอะไรคำแรกอ่านว่า
1: ซา
0: บคำที่สองอ่านว่าดังคำที่3ดังๆ
1: ทราย
0: คำที่4
1: ส
0: ุดๆเก่งมากอันนี้คือลักษณะของการเปลี่ยนเสียงนะทีนี้มีข้อสังเกตอีก1อย่างคุณครูจะถามใครตอบได้เดี๋ยวไปรับรางวัลที่ครูได้เลยคำที่มีทรควบกัน ังให้ดีนะปกติแล้วเนี่ยที่เราเรียนมามีทอรอควบกันเราจะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซอใช่ไหมลูกมันจะมีบางคำที่มีทอรอควบกันอยู่แต่ไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะเช่นคำว่าอ่ะนิดนึงคำว่าคำนี้ใครอ่านได้บ้างอ่านว่าอะไรนักเรียนเห็นไหมลูกอ่านได้ไหม
1: น
0: ิ
1: ทรา
0: อ่านว่าอะไรนะ
1: น
0: ิทราทำไมทอรอไม่เปลี่ยนเป็นเสียงซอเพราะอะไรเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราอ่านว่านิทราไม่อ่านว่านิทซาใช่ไหมคำนี้ไม่ได้อ่านว่านิทซานะต้องอ่านว่านิทราทำไมต้องเป็นเสียงทอรอควบกันเพราะอะไรเพราะว่าอะไรนะเป็นคำควบแท้เก่งมากแสดงว่าทอรอเนี่ยเป็นคำควบไม่แท้เสมอไปไหมไม่เป็นคำควบไม่เป็นคำควบแท้ได้ไหมได้เราดูที่เสียงของคำคำนี้ละอ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเป็นชื่อของคุณครูในโรงเรียนเรารู้จักไหมลูกคุณครูอะไรคุณครูอะไรนะคุณครูสุนทรีใช่ไหมนี้ก็ออกเสียงเป็นซอหรือออกเสียงเป็นทอรอเหมือนเดิมทอรอแสดงว่าคำลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคำควบแท้อยู่นะอ้าวดีมากเลยที่ยังมีความรู้อ้าวทีนี้ต่อมาดูต่อคำนี้อ่านว่านิทราคำนี้อ่านว่าอะไร
1: จ
0: ัน
1: ทรา
0: จันทราคำนี้อ่านว่า
1: ส
0: ุนทรีดีมากอ้าวทีนี้พอจะเข้าใจเรื่องคำควบไม่แท้หรือยังลูกในใครยังไม่เข้าใจยกมือยังไม่เข้าใจยกมือมีไหมไม่มีนะวันนี้ความรู้เราง่ายๆเนาะสรุปนิดนึงก่อนที่จะไปทำกิจกรรมสรุปนิดนึงลูกว่าคำควบแท้มีพยัญชนะควบกี่ตัวตอบดัง
1: ๆ
0: 2ตัวตัวที่นำมาควบเนี่ยคือตัวพยัญชนะอะไร
1: รอ
0: เรือดีมากเดี๋ยวนะรอลิงมาด้วยหรอใช่ไหมเอาใหม่ค่ะตัวที่นำมาควบมีกี่ตัวลูก
1: 2
0: 1ตัวเท่านั้นคือตัวรอเรืออ้าวทีนี้ถามต่อว่าแล้วพยัญชนะที่ถูกควบได้มีกี่ตัว
1: 5
0: ตัวแรกคือ
1: จ
0: อดีมากตัวที่2คือ
1: ซ
0: าโซตัวที่3คือทอทหารตัวที่4คือสอสาราได้ตัวที่5คือ
1: ส
0: อเสือใช่ไหมทีนี้ตัวพิเศษที่มีการเปลี่ยนเสียงคือตัวอะไร
1: ทอ
0: ทหารบวกกับรอเรือจะเปลี่ยนเป็นเสียง
1: ส
0: อดีมากนะอ่านบทร้อยกรองตามคุณครู1ครั้งก่อนนะครับสวดทรงทราบสามสาย
1: สวดทรงทราบสามสาย
0: สุดโสมหมายนกอินทรีมัดซีอินซีมี
1: มัดซีอินซีมี
0: เสิร์ตนนซีพุทธาเพรา
1: เสิร์ตนนซีพุทธาเพรา
0: สวงไซซับแทรกวัด
1: สวงไซซับแทรกวัด
0: โสมนัสฉะเชิงเซา
1: โสมนัสฉะเชิงเซา
0: ตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซ
1: ออกสำเนียงเป็นเสียงซอ
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีคำว่าอะไรบ้างลูกอ่านคำแรกอ่านพร้อมกันคือคำที่สองคำที่
1: สาม
0: คำที่
1: ส
0: ี
1: ่
0: สายอ้าวคำต่อมาคำต่อมาสำหรับคำนี้นะครับคำว่าอินทรีย์ที่ไม่มียอยักษ์เป็นตัวการันก็จะหมายถึงชื่อนกนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้รู้จักกันมาแล้วครับคำต่อมาเอาใหม่เรียนมาแล้วอย่าแผ่วอ่านว่าม
1: ัดซี
0: คำว่ามัดซีนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงตัวละครในวรรณคดีเรื่องมหาเวสสันดรชาดกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะหมายถึงพระนาง

0: ซีนะเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องนี้เลยนะครับเด็กๆลองไปสืบค้นดูได้เลยนะครับคำต่อมาเรามาดูคำว่าอินทรีย์ที่มียอยักษ์กรันนะครับเห็นไหมเอ่ยคำที่มียอยักษ์กรันในที่นี้หมายถึงร่างกายของคนนะครับซึ่งมันก็จะเขียนแตกต่างไปจากคำว่าอินทรีย์ที่หมายถึงนกนั่นเองนะครับอันนี้แตกต่างกันแล้วก็จำให้ดีด้วยนะครับอ้าวคำนี้ทอรอออกเสียงเป็นซอซอเออดอซอเออดอซอเออดอเสิร์ตหรือเสิร์ตเออคำว่าเซิร์ดรู้จักเซิร์ดไหมลูกเซิร์ดคืออะไรไม่เคยเห็นใช่ไหมไหนคนไหนเป็นคนใต้บ้างใครเคยไปแถวภาคใต้นักเรียนเคยเห็นเครื่องสวมหัวที่เอาไว้แสดงมโนราไหมที่มันเป็นคล้ายๆมงกุฎอะลูกเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเซิร์ดนะอ้าวนนซีคำนี้คือต่อมาคือ
1: พ
0: ุทธาคำต่อมา
1: สวง
0: คำต่อมา
1: ไ
0: สคำต่อมาคำต่อมาคำนี้อ่านว่า
1: โซม
0: นัสดีมากแล้วก็คำนี้คือ
1: ฉากเช
0: ิ
1: งเซา
0: เห็นไหมตัวทอรอจะออกเสียงเป็นเสียงซอนะคำนี้อ่านว่าโซมนัสนะครับแต่จริงๆแล้วบทกลอนอันเนี้ยอาจารย์กำชัยท่านก็ได้แต่งไว้นานแล้วแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เมื่อไปค้นพจนานุกรมนะไม่มีคำนี้ปรากฏในพจนานุกรมนะครับก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงคำนี้แต่ถ้าคำนี้เราจะไม่ออกเสียงว่าโสมมนัสใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีทอรอใช่ไหมก็เป็นคำว่าโสมมนัสเนาะแปลว่าเสียใจแต่เราก็อ่านไปตามลักษณะของการออกเสียงที่ท่านอาจารย์เขาได้แต่งมาเนาะก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมคิดเพิ่มเติมคำวันนี้คุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆเพียงแค่กลุ่มละ3นาทีพอไหม
1: พออ
0: ้าวคำกิจกรรมของเราตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์ในตะกร้าแล้วใช่ไหมลูกในตะกร้าเนาะอ้าวโชว์ให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยมีอะไรบ้างเอ่ยมีหัวใจของปลายทางอาจจะเป็นรูปดอกไม้เนาะที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้อันนั้นคุณครูตัดไม่ทันมันตัดยากเกินไปก็เลยตัดเป็นหัวใจนะครับอ้าวทีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะลูกไม่ความหมายของคำอยู่ในนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะไม่มีอะไรแตกต่างทีนี้วิธีการปฏิบัติกิจกรรมอ้าวทุกคนตั้งใจฟังเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าคิดเพิ่มเติมคำไหมลูกแปลว่าอะไร
2: เติ
0: มคำอ้าวขอดูตัวอย่าง1บัตร2บัตรก็ได้อ่ะส่งมาให้คุณครูหน่อยให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะอ้าวยกตัวอย่างเช่นมีบัตรคำมาแบบนี้บัตรแรกมีตัวอะไรลูกจอจานและรอเรือใช่ไหมบัตรที่สองมีสอเสือและรอเรือใช่ไหมดังนั้นนักเรียนเห็นช่องว่างที่คุณครูขีดไว้ให้ไหมเราต้องทำอะไรลูก
2: เ
0: ติมคำหรือเขียนคำประกอบสร้างขึ้นมาให้เป็นคำที่สมบูรณ์นะเราจะเขียนเป็นคำอะไรก็ได้แต่ต้องมีความหมายแล้วความหมายนั้นจะต้องมีด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคำที่เขียนมาต้องเป็นคำที่เป็นคำควบไม่แท้เข้าใจนะในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีบัตรคำที่หลากหลายมากเลยดังนั้นอย่าเพิ่งเขียนนะเอาเก็บใส่ตะกร้าก่อนเรายังไม่กำหนดเวลาอ้าวใส่ตะกร้าก่อนลูกเดี๋ยวฟังกติกานิดนึงทีนี้เด็กๆฟังนะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีบนำไปติดลงในกระดานคำตอบของตนเองที่เป็นสีเอาชูขึ้นมาหน่อยเร็วชูให้เพื่อนๆดูหน่อยแต่ละกลุ่มจะมีแตกต่างกันใช่ไหมเด็กๆปลายทางถ้าไม่มีกระดานแบบนี้ไม่เป็นไรนะเราเขียนเสร็จแล้วเราเรียงเอาไว้เป็นกลุ่มของตัวเองนะก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราช่วยกันตรวจสอบคำตอบเนาะอ้าวทีนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะวิธีการติดนะลูกสำหรับเด็กๆต้นทางมีสติกเกอร์ติดอยู่ข้างโต๊ะใช่ไหมดึงมาแล้วก็แปะลงไปแล้วเวลาเรียงหัวใจเรียงให้เรียบร้อยอย่าให้ทับกันเนาะมันจะได้หลายคำนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลา3นาทีในการคิดคำเชิญเลยครับ

0: ตอนนี้แต่ละกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมขอเชิญตัวแทนกลุ่มออกมาโชว์ผลงานหน้าห้องเรียนได้เลยนะครับกลุ่ม5มาแล้วกลุ่มที่4ตามมากลุ่มที่3กลุ่มที่2และกลุ่มที่1ให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าดูเราวัดด้วยสายตาก่อนเนาะเราจะประเมินผลด้วยสายตาคิดว่ากลุ่มไหนน่าจะได้เยอะที่สุดลูกยังไม่ดูว่าถูกผิดก่อนนะกลุ่มไหนน่าจะเยอะที่สุดไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ได้นับวิธีการนับคะแนนเราจะนับเฉพาะเขียนได้ถูกต้องนะติดมาเยอะแต่เขียนผิดเยอะแบบนี้มีโอกาสชนะไหมไม่ติดมาแต่ไม่เขียนนับให้ไหมลูกไม่นับเพราะฉะนั้นวิธีการนับแบบนี้ปลายทางก็เหมือนกันนะครับเราจะมาเริ่มที่กลุ่มไหนก่อนดีเอากลุ่มหนึ่งก่อนเนาะเรียงลำดับเลยที่เหลือเดี๋ยวไปยืนรอข้างๆก็ได้แล้วก็เดี๋ยวให้กลุ่มหนึ่งโชว์เชิญกลับไปที่นั่งก่อนครับกลุ่มหนึ่งเอาติดไว้บนตรงนี้ก็ได้ลูกมาเราจะได้ให้เพื่อนอ่านให้ฟังนะแล้วก็โชว์ว่าถูกต้องไหมเด็กๆดูไปพร้อมกันเนาะกลุ่มหนึ่งได้กี่อันช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คำนี้ถูกต้องกี่คำเอ่ยดูซิถูกต้องกี่คำลูกคำแรกเพื่อนเขียนว่าอะไรเขียนว่าสรรเสริญถูกต้องไหมได้ถูกต้องอันที่2สะได้เสร็จได้สร้างได้ศรัทธาได้สร้อยได้ไซเขียนถูกไหมเนี่ยถูกอันนี้อ่านว่าอะไรลูกทรายหรือทราบ
1: ทราบ
0: ทราบได้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือทรายคำว่าจริงๆแล้วคำว่าเศร้าได้ไหมเอาสระเอมาเติมข้างหน้ามีช่องให้เติมไหมไม่ได้แล้วต้องคำนี้ไม่นับคำว่าสร้างคำว่าสร้างโอเคเป็นกี่คำได้กี่คำได้กี่คะแนนกลุ่มนี
1: ้
0: 10คะแนนเขียนไว้10คะแนนเชิญกลุ่มที่2เอาไปด้วยลูกเอาไปด้วยกลุ่มที่2เชิญมา

0: กลุ่มที่2ให้อ่านให้เพื่อนฟังดีกว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่ะถือไมค์เลยลูกส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยส่งไมค์เลยอ่ะกลุ่มที่2อ่านได้ไหมกลุ่มที่2อ่ะคำแรก
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: ออกเสียงดังๆลูกแล้วเพื่อนอ่านตามนะคำแรกคือ
1: จริงค่ะ
0: ถูกต้องคำที่2
1: เศร้าค่ะ
0: คำที่3
1: ทราบค่ะ
0: คำที่4
1: ทรายค่ะ
0: คำที่5
1: สระค่ะ
0: คำที่6
1: สร้างค่ะ
0: คำที่7
1: ใส่ค
0: ่
1: ะ
0: คำที่8อ่านว่าอะไรลูกซอรอโองอ
1: สูงค่ะ
0: อะไรนะผิดพรพิพัฒน์มองไปที่เพื่อนๆแล้วอ่านให้เพื่อนฟังอ่านว่าซอรอโองอ
1: สูงค่ะ
0: ดีมากอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไร
1: สร้อยค่ะ
0: สร้อยแต่อะไรหายไปยอยักษ์ไม่นับคะแนนต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: เศษค่ะ
0: เศษคำสุดท้ายคือสวมใช่ไหมถูกต้องได้กี่คะแนนเนี่ยกลุ่มนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้10คะแนนเหมือนกันปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับสุดยอดกลับไปนั่งที่เอาผลงานตัวเองกลับไปด้วยกลุ่มต่อไปเชิญอ่านด้วยนะกลุ่มต่อไปเชิญครับกลุ่มที่3คำแรก
1: สะค่ะ
0: คำที่2
1: สะสร้อยค่ะ
0: คำที่3
1: สร้างค่ะ
0: คำที่4
1: ทรายค่ะ
0: คำที่5
1: ศรัทธาค่ะ
0: คำที่6
1: ทราบค่ะ
0: คำที่7
1: จริงค่ะ
0: คำที่8
1: ไซค่ะ
0: คำที่9
1: เสร็จค่ะ
0: คำที่10
1: เศร้าค่ะ
0: คำที่11
1: สวมค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดกลุ่มที่3ปรบมือดังๆเลยได้ทั้งหมดกี่คำกี่คำลูก11คำเนี่ยคะแนนนำแล้วนะกลุ่มที่3คะแนนนำอยู่เชิญต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4โหกลุ่มที่4เยอะมากจะได้กี่คำเนี่ยกลุ่มที่4ออกเสียงดังๆนะลูกนะให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ยินด้วยเนาะเชิญคำแรกคำแรกคือคำว่า
1: เศร้าค่ะ
0: คำแรกลูกคำ
1: ทราบ
0: ไม่เป็นไรคนละฝั่งกันคำแรกคือ
1: ทราบค่ะ
0: ทราบคำที่2
1: เศร้า
0: เศร้า3
1: สร้าง
0: 4
1: ใส
0: 5
1: สร้อย
0: 6
1: สะ
0: 7
1: ทรา ย
0: 8
1: ทรง
0: 9
1: ศรัทธาเสร็จ
0: 11
1: จริง
0: 12
1: เสริม
0: 13
1: โศก
0: คำนี้มีไหมลูกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้คำต่อมา
1: ส่งน้ำ
0: ถูกต้องดีมากได้กี่คำ
2: 13
0: คำใช่ไหมเดี๋ยวนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ดีมากคะแนนนำคือกลุ่มที่4ขอเสียงปรบมือหน่อยครับสุดยอดกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายมาเร็วมาลิออกเสียงดังๆให้เพื่อนได้ยินด้วยนะคำแรกคือคำแรกคืออะไรลูกคำแรก
1: ทราบค่ะ
0: คำที่2
1: สวมค่ะ
0: คำที่3
1: สะค่ะ
0: คำที่4
1: สร้อยค่ะ
0: คำที่5ไม่ได้คำที่5นับใหม
1: ่เศร้าค่ะ
0: 6
1: ทรายค่ะ
0: 7
1: ทรงค่ะ
0: 8
1: สร้างค่ะ
0: 9
1: เศรษฐีค่ะ
0: 10
1: จริงค่ะ
0: 11
1: เศษค่ะ
0: อ่านว่าเศษหรืออะไรลูกเศษใช่ไหม12
1: เศษค่ะ
0: จริงๆคำนี้ต้องเป็นคำว่าประเสริฐให้เหมือนกันก็ถือว่าได้เนาะได้ทั้งหมดกี่คำ12คำสรุปแล้วกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที
2: ่
0: 4ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดกลุ่มที่5ก็เก่งนะได้ทั้งหมด12คำกลุ่มไหนอีกได้12คำกลุ่มไหนอีกลูกมีกลุ่มเดียวใช่ไหมกลุ่มไหนได้11คำกลุ่มที่2กลุ่มไหนได้10คำกลุ่ม1และกลุ่ม2กลุ่มที่3ได้11คำใช่ไหมสุดยอดมากถือว่าประสบความสำเร็จไหมในการเรียนเรื่องนี้ดีใจไหมได้คะแนนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมารับรางวัลที่คุณครูนะครับกลุ่มที่ชนะนะเดี๋ยวมาเลือกหัวใจแล้วก็ไปสะสมคะแนนเหมือนเดิมทีนี้ต่อมาของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้คนเก่งจะต้องทำอะไรช่วยกันคิดคำแล้วทีนี้ในใบงานตัวเองทำอะไรบ้างเอ่ยเปิดไปที่ใบงานที่4เรื่องคำควบไม่แท้นะครับโดยนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางทำไปพร้อมๆกันนะลูกเด็กๆ ดูที่ใบงานก่อนมีตอนที่1และตอนที่

สองตอนที่หนึ่งให้ทำอะไรให้เขียนคำอ่านของคำควบไม่แท้นะที่กำหนดให้เขียนคำอ่านคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมลูกเขียนคำอ่านนะถ้าอย่างเช่นคำว่าสุดโทมเด็กๆต้องเขียนคำอ่านแบบไหนลูกสุดโทมเปลี่ยนจากทอรอเป็นเสียงซอดังนั้นตรงนี้เราก็เขียนได้ซออุดอซุดซอโอมอโซมอันนี้คือวิธีการทำใบงานเห็นไหมให้ทำแบบนี้นะส่วนตอนที่สองฝากไว้เป็นการบ้านก็คือให้เด็กๆนำคำควบกล้ำไม่แท้ที่กำหนดให้เนี่ยข้างบนเห็นไหมมีคำว่าทรายความจริงสร้อยเศรษฐกิจก่อสร้างเป็นต้นเอาไปเติมลงในประโยคลองอ่านประโยคแล้วดูซิว่าเราต้องเติมคำไหนมันจึงจะได้ความหมายที่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือลักษณะของการทำใบงานตอนที่2นะอ้าวคุณครูขอให้เด็กๆได้ทำตอนที่1ก่อนในชั่วโมงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับเชิญครับ

0: นี้ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วในใบงานตอนที่1นะครับซึ่งเป็นการเขียนคำอ่านจากคำควบไม่แท้นะครับเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบว่าเด็กๆสามารถอ่านคำควบไม่แท้ได้ถูกต้องหรือเปล่าอ้าวตอนนี้มาดูที่คำแรกนะครับคำแรกอ่านว่าอะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันดีมากเวลาเขียนให้เขียนแบบนี้นะคำที่สองอ่านว่าคำที่สองขวามือลูกขวามือคำที่สองคือคำที่สามอ่านว่าอ่านดังๆนะตรวจคำตอบด้วยนะครับคำที่สี่คือคำที่ห้าคำที่หกอ่านว่าคำที่7คือเจ้าสุคำที่8อ่านว่าเศรษฐีคำที่9รักษีและคำที่10คือพุทธาดีมากใครเขียนคำอ่านได้ถูกต้อง10คำยกมือสุดยอดปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันเนาะน่าจะเขียนได้ครบทุกข้อแล้วก็น่าจะถูกต้องหมดเลยก็เป็นคนเก่งเหมือนกันนะครับทีนี้สำหรับตอนที่2ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดาวน์โหลดเฉลยในคู่มือครูแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน www.dltv.ac.th นะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เฉลยให้กับเด็กๆด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสามารถนำคำควบกล้ำไม่แท้ไปใช้ในประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่านะเมื่อเรียนได้แล้วเขียนได้อ่านได้ต้องนำไปใช้ได้ถูกต้องด้วยนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นความสำคัญของการเรียนเรื่องคำควบกล้ำเพราะว่าเป็นเรื่องของการสะกดคำแล้วก็การอ่านคำนะครับเอาละครับตอนนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของคำควบไป2ประเภทแล้วเนาะเราจะเรียกว่าคำควบแท้และคำควบไม่แท้เพราะฉะนั้นเด็กๆได้เรียนแล้วได้ความรู้แล้วนำไปแยกประเภทให้ถูกต้องแล้วนำไปเขียนไปอ่านให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเรื่องคำควบกล้ำเนี่ยเป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงนะอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะครับขอฝากเอาไว้ด้วยครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันนะคะฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องคำนามแล้วก็ใบงานที่5เรื่องคำนามน่ารู้นะครับต่อไปเราก็จะกลับมาพบกันเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของคำซึ่งชั่วโมงแรกเกี่ยวกับชนิดของคำนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำนามนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยไว้เพียงเท่านี้ฝากให้ปลายทางช่วยเตรียมสิ่งที่จะต้องมาเจอกันในวันต่อไปแล้วก็ทบทวนบทเรียนขอให้มีความสุขกับการเรียนในรายวิชาต่อไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Money Challenge ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับครูภากรอุปการแก้วครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันก่อนเลยนะครับเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยนักเรียนมันนี่ชาเลนจ์นะครับเดี๋ยวกติกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับกติกานะครับนักเรียนต้นทางนะครับจะต้องตอบอาชีพที่อยู่หลังแผ่นป้ายนี้นะครับเมื่อถ้านักเรียนตอบถูกนะครับนักเรียนก็จะได้เงินรางวัลไปเลยเป็นมันนี่ชาเลนจ์ของเรานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็เรียนรู้และให้กำลังใจนักเรียนต้นทางด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือเปล่าเอ่ยวันนี้เสียงดังฟังชัดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคนแรกจับไมค์พูดเลยครับอาชีพนะทุกคน
1: ชาวสวนค่ะ
0: ชาวสวนยังไม่มีครับ
2: ชาวนาค่ะ
0: ชาวนาชาวนายังไม่มียังไม่มี
2: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจมีนะครับตำรวจครับเลยต่อไป
3: ประมงครับ
0: ประมงยังไม่มีประมง
4: แพทย์ครับ
0: แพทย์มีนะครับนี่คือครับต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคิดอะไรเอ่ยอาชีพ10 9
5: รักษาสัตว์ครับ
0: รักษาสัตว์ไม่มี
6: วิศวกรครับ
0: วิศวกรไม่มีครับ
7: ทหารครับ
0: ทหารยังไม่มีเอาแล้วยังไงเอ่ย10 9
8: คนเลี้ยงสัตว
0: ์คนเลี้ยงสัตว์ไม่มี
9: ครูค่ะ
0: ครูครูมีเอาไปเลย10บาท
10: โรงพยาบาลค่ะ
0: ไม่มีอาชีพเนาะอาชีพ
11: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลไม่มีมีพยาบาลมีครับต่อไป
12: หมอค่ะ
0: หมอไม่มีครับหมอ
13: นักดับเพลิงค่ะ
0: ดับเพลิงไม่มีครับดับเพลิงลองนึกดูนะอาชีพอะไรเอ่ยอะไรดี10 9
14: ทหารเรือครับ
0: มีทหารเรือ
15: แม่ค้า
0: แม่ค้ามีนะครับแม่ค้าต่อไปอะไรเอ่ย10 9 8 7 6 5 4 3
16: หมอ
0: ไม่มีหมอเร็วๆนักเรียนยังมีอยู่นะ
17: TikToker ค
0: ่
17: ะ
0: ไม่มี TikToker
18: วิศวกร
0: ไม่มีครับวิศวกรอะไรเอ่ย
19: นักร้องครับ
0: นักร้องมีนะครับนักร้อง ครับอีก3ว่ามาเลย
6: นักเต้นค่ะ
0: ไม่มีนักเต้นไม่มีเร็วลูกเร็วอะไรเอ่ย10 9 8 7 6ห้าสี่สามสอง

0: หมดเวลาส่งไม้เพื่อนต่อเลย
1: เกษตรกรค่ะ
0: เกษตรกรมีนะครับเหลืออีก2ว่ามาเลยเอาอะไรดีครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2หมดเวลาส่งไม้ต่อให้เพื่อนเลยยังนึกไม่ออกเนาะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ดับเพลิงครับ
0: ดับเพลิงไม่มี
1: มะคุเทศ
0: มะคุเทศมีนะครับนี่สุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอะไรเอ่ยได้หรือเปล่าเอ่ยได้ไหม10 9 8 7 6 5 4 3หมดเวลาจนถึงคนสุดท้ายหรือเปล่าคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคนสุดท้ายใช่ไหมโอเคส่งไม้ต่อให้เพื่อนอ่ะอันสุดท้ายน่าจะยากทุกคนคิดว่าคืออะไร
2: ทนายความ
0: ทนายความนะครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับอ่ะทุกคนนั่งที่ได้เลยจบไปแล้วนะครับสำหรับเกม Money Challenge เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับทุกคนครับสนุกไหมครับ
2: สน
0: ุกใช่ไหมครับก็เราได้ทบทวนใช่ไหมอาชีพนะครับในชุมชนของเราว่ามีอาชีพอะไรบ้างใช่ไหมมีคนตอบถูกมีคนตอบผิดไม่เป็นไรครับเราเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ไหนเราครูขอตัวอย่างออกมาสัก2คนอ่ะกลุ่มที่2ออกมาเมื่อสักครู่นี้เราได้เงินมาใช่ไหมกลุ่มที่3ออกมาครับไหนออกมาหน่อยเอามายืนข้างหน้าเลยอ่ะชูเงินให้เพื่อนดูหน่อยนักเรียนคิดว่าเดี๋ยวครูจะถาม2คนนี้ดีกว่าเงินที่นักเรียนได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรจากที่เห็นเลยนะด้วยสายตาเลยมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: เป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: เป็นสี่เหลี่ยมเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะมีอะไรอีกนอกจากสี่เหลี่ยมแล้ว
1: ตัวเลข
0: มีตัวเลขมีอะไรอีกครับ
1: รูปภาพ
0: มีรูปภาพมีลวดลายนี่คือลักษณะของเงินที่คนโปรดได้ไปใช่ไหมกลุ่มที่3ได้ไปต่อไปของยายใหม่ละครับเป็นยังไงเอ่ยลักษณะเงินที่ได
1: ้วงกลมค่ะ
0: เป็นวงกลมมีอีกไหม
1: แล้วก็มีคำต่างๆค่ะ
0: มีคำต่างๆแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากคำแล้ว
1: มีรูปภาพด้วยค่ะ
0: มีรูปภาพนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของเงินที่นักเรียนแต่ละคนได้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมกันนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้ทำการเป็นอย่างไรขอบคุณมากครับเข้าที่ได้ต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราจะต้องดูลักษณะของเงินนะครับสิ่งที่เราได้นักเรียนคิดว่าทางด้านสีเหลืองเขาจะเรียกว่าอะไรนักเรียนคิดว่า
2: ธนบ
0: ัตรมีคนบอกว่าอะไรนะนอกจากธนบัตรแล้ว
2: แบง
0: ค์ใช่มั้ยแต่เราจะใช้คำว่าธนบัตรกันนะครับเพื่อเป็นคำทางการนะครับต่อไปอันนี้ล่ะนักเรียนสีน้ำเงินนี้ล่ะเหรียญทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูกันใบกิจกรรมที่1 นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับหยิบใบกิจกรรมที่1ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับจัดหาให้นักเรียนด้วยนะครับจะอยู่ในเว็บไซต์ของ DLTV นะครับนักเรียนใบกิจกรรมที่1 นะครับครูจะให้นักเรียนในกลุ่มร่วมการระดมความคิดว่าธนบัตรและเหรียญมีลักษณะเป็นอย่างไรให้ลองเขียนให้ระดมความคิดมาว่าเออเราจะมีความคิดมีคำตอบที่เหมือนกับเพื่อนที่มาตอบเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับจะต้องมีข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มนะครับนั่นก็คือข้อที่1ทุกคนทุกกลุ่มนะครับต้องร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจนะครับข้อที่2ใช้คำพูดที่เหมาะสมและข้อสุดท้ายแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มนะครับขอให้นักเรียนเริ่มทำงานกลุ่มได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำงานแล้วนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเสียงเบามากเลยเสียงเบาเพราะว่ายังมีคนไม่ปล่อยดินสอนะครับขอใหม่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวเรามาฟังนะครับคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเขามีความคิดว่าอย่างไรบ้างเขาจะลงความคิดร่วมกันระดมความคิดว่าอย่างไรว่าธนบัตรมีลักษณะเป็นอย่างไรเหรียญมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอยกตัวอย่าง2กลุ่มนะครับขอกลุ่มที่4ก่อนละกันครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นพูดได้เลยครับ
1: ธนบัตรมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลวดลายมีตัวเลขมีคำมีสีสันเหรียญมีรูปทรงวงกลมมีรูปภาพมีเลขและมีคำต่าง
0: ๆยอดเยี่ยมเลยครับลักษณะของเหรียญลักษณะของธนบัตรนะครับตามที่กลุ่มที่4บอกไปใช่ไหมครับก็จะมีลักษณะเช่นธนบัตรเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเป็นผืนผ้าส่วนถ้าเป็นเหรียญเราจะมีเห็นเป็นลักษณะของวงกลมใช่ไหมแล้วก็มีลวดลายมีภาพมีตัวอักษรนะครับทีนี้เดี๋ยวไปฟังอีกกลุ่มหนึ่งนะครับขอกลุ่มที่5ครับ
2: ธนบัตรมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีน้ำหนักเบามีตัวเลขมีรูปภาพส่วนเหรียญนะคะก็มีทรงมีลักษณะกลมนูนแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็อักษรค่ะ
0: แน่นอนครับเก่งมากๆครับนักเรียนครับนี่คือลักษณะที่พวกเราได้ดูกันไปใช่ไหมด้วยสายตาของพวกเรานะครับว่าเอ๊ธนบัตรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีตัวอักษรมีรูปภาพมีลวดลายใช่ไหมครับส่วนเหรียญ นะครับเหรียญก็จะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับแล้วก็อาจจะทำมาจากบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเป็นแร่บางอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับนักเรียนทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าในสมัยอดีตเราใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วสิ่งของแล้วเราใช้อะไรอีก
3: อาหาร
0: ขนมปังจำได้ไหมเมล็ดโกโก้เม็ดโกโก้นะครับมีอะไรอีก
3: ชา
0: อาดมีอะไรนะเงินพดด้วงใช่ไหมต่อมานักเรียนคือในปัจจุบันนะครับขออภัยครับในอดีตนะนักเรียนก็คือผู้คนเนี่ยเขาใช้หอยเบี้ยใช้หนังสัตว์ใช้ชาอัดใช้เมล็ดโกโก้พวกนี้ใช่ไหมในการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่ามันพกพาง่ายไหม
3: ง
0: ่
3: าย
0: ง่ายจริงหรือเปล่าเอ่ยสมมติว่าวันนั้นครู

0: เอาตัวอย่างมามีฟันวานสเปิร์มด้วยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนักเรียนคิดว่าพกพาง่ายไหม
1: ไม
0: ่ใช่ไหมหอยเบี้ยแตกง่ายไหมหอยเปลือกหอยแตกง่ายพกพายากแล้วก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นนะครับมนุษย์จึงมีการพัฒนาเงินนะครับให้เป็นรูปแบบนะครับมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1 นั่นก็คือเหรียญกระสาบนั่นเองนะครับเหรียญที่พวกเรารู้จักการเหรียญที่พวกเราใช้กันเราเรียกว่าเหรียญกระสาบนะครับส่วนที่2เราจะเรียกว่าเงินธนบัตรนะครับเป็นเงินกระดาษนั่นเองส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ครูได้บอกไปว่ามี3อย่างใช่ไหมนั่นก็คือเงินที่เรียกว่าเงินฝากกระแสรายวันหรือว่าเช็คนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะยกไปเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นนะครับในวันนี้เราจะเรียนแค่2ประเภทนั่นก็คือเหรียญกระสาบและเงินธนบัตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความหมายเราไปดูลักษณะเราไปดูว่าเอ๊ะใครเป็นคนผลิตขึ้นมานะครับเงินประเภทต่างๆเหล่านี้เรามาดูเงินเหรียญกระสาบหรือเรียกว่าคอยนะครับเหรียญกระสาบหรือเงินเหรียญนะครับเป็นเงินที่ทำด้วยโลหะครับนักเรียนทั้งมีทั้งหน่วยสตางค์และบาทนักเรียนมีทั้งหน่วยสตางค์และบาทนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าเงินเหรียญกระสาบที่เราใช้อยู่นี้เนี่ยมีชนิดราคากี่บาทบ้างมีกี่บาทบ้างมี25สตางค์50สตางค
1: ์
0: กี่บาทนะ
1: 1บาท
0: 2บาท5บาทแล้วก
1: ็
0: 10บาทนี่คือเงินเหรียญกระสาบที่เราใช้หมุนเวียนกันในปัจจุบันนี้ใช่ไหมมีกี่หน่วยนะมีหน่วยนับกี่หน่วย2หน่วยก็คือสตางค์แล้วก็บาทนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนี่คือข้อดีและข้อเสียนะครับของเหรียญกระสาบเรามาดูข้อดีกันก่อนข้อดีเห็นไหมเหรียญเนี่ยจะมีความทนทานนะครับให้นึกภาพเลยนะเหรียญที่เราใช้อยู่เนี่ยมีความทนทานมีประโยชน์ในการทอนเงินนะครับเหมาะใช้ซื้อของที่ราคาไม่สูงมากนะครับส่วนข้อเสียมีน้ำหนักเป็นยังไงนักเรียนมีน้ำหนักเยอะมากเลยใช่ไหมมีน้ำหนักมากแล้วก็เป็นยังไงเอ่ยพกพาสะดวกไหมไม่ใช่ไหมให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสังเกตนะครับครูถืออะไรอยู่เอ่ย
1: เหร
0: ียญสมมติว่าถ้าไอเหรียญนี้เนี่ยถุงละ100บาทนักเรียนสมมติว่าครูพกไปโรงเรียนอ่ะครูมาโรงเรียนแล้วใส่กระเป๋ามาอย่างนี้นักเรียนคิดว่าสะดวกไหม
1: ไม่
0: สะดวกลำบากไหมเวลาเดินเป็นไงเวลาเดิน
1: หน
0: ักด้วยใช่ไหมไม่สะดวกในการพกพานะครับแต่เราเนี่ยเป็นนักเรียนเราก็ใช้เงินเหรียญได้ใช่ไหมแต่ว่าใช้เป็นยังไงเอ่ยเยอะไหมไม่เยอะใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนจัดทำเหรียญกระสาบขึ้นมาคนคนนั้นนะครับหน่วยงานนั้นก็คือกรมธนารักษ์หรือว่ากระทรวงการคลังนั่นเองนะครับเป็นผู้ผลิตเหรียญกระสาบให้พวกเราได้ใช้กันทุกวันนี้นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างของการใช้เหรียญ นะครับเหรียญกระสาบที่เราใช้อยู่นะครับก็จะใช้ซื้อของที่เป็นยังไงราคาสูงหรือว่าราคาต่ำราคาที่ค่อนข้างที่จะต่ำไม่สูงมากจนเกินไปใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้สะดวกในการใช้จ่ายเพื่อให้สะดวกในการเป็นยังไงนักเรียนเหมาะในการจ่ายเงินทอนเงินใช่ไหมสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนะครับต่อไปนักเรียนเงินประเภทที่2นั่นก็คือเงินธนบัตรหรือว่าแบงค์โน้ตนะครับเป็นลักษณะอย่างไรเอ่ยเงินธนบัตรหรือว่าเงินกระดาษนั้นนะครับเป็นเงินที่ทำด้วยกระดาษพิเศษนะครับพิมพ์โดยเฉพาะมีภาพมีลวดลายมีและต่อไปนะครับมีหน่วยเป็นบาทแต่ว่าอะไรเอ่ยมีหน่วยเป็นสตางค์ด้วยเหรียญอะไรเอ่ย
1: เหร
0: ียญกระสาบใช่ไหมที่มีหน่วยเป็นสตางค์ก็คือ50สตางค์25สตางค์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียนะครับของเงินธนบัตรนะครับข้อดีของเงินธนบัตรก็คือมีน้ำหนักเบานักเรียนช่วยกันตอบหน่อยสิครับว่านอกจากน้ำหนักเบาแล้วมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง
1: พกพาง่ายอ
0: ะไรนะพกพาง่ายใช่แล้วมีอะไรอีกนอกจากน้ำหนักเบาพกพาง่ายซื้อของเป็นยังไงเอ่ย สะดวกใช่ไหมเวลาที่เราจะเลือกซื้อของที่มีราคาสูงใช่ไหมครับ

0: ก็อย่างที่นักเรียนบอกว่ามีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับซื้อของที่มีราคาสูงนั่นเองนะครับต่อไปข้อเสียขาดง่ายนะครับและนอกจากขาดง่ายแล้วนะนักเรียนชำรุดง่ายขาดง่ายใช่ไหมนั่นก็คือมีการปลอมแปลงบ่อยครั้งใช่ไหมนักเรียนนั่นก็คืออาจจะนักเรียนเคยเห็นข่าวดูข่าวอ่านข่าวนะครับอาจจะมีคนเนี่ยไปพิมพ์ธนบัตรเองเราสามารถพิมพ์เองได้ไหมธนบัตรเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับไปพิมพ์ธนบัตรเองไปถ่ายเอกสารไปปริ้นมาแบบนี้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับนักเรียนส่วนคนที่พิมพ์ธนบัตรให้พวกเราได้ใช้นะครับนั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเป็นผู้พิมพ์ธนบัตรครับต่อไปนักเรียนนี่คือตัวอย่างของการใช้ธนบัตรนะครับตัวอย่างของการใช้เงินธนบัตรนี่คือธนบัตรชนิดราคากี่บาทเอ่ย
1: 500
0: บาทก็เหมาะสำหรับการซื้อของใช่ไหมในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนักเรียนครูถามหน่อยสมมตินะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสมมติว่านักเรียนปลายทางเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถประจำทางแล้วนักเรียนให้เงินให้ธนบัตรแบงค์500กับคนขับรถนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะไม่มีตังทอนใช่ไหมเกิดความลำบากในการทอนเงินใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการใช้เงินธนบัตรนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนรู้หรือไม่นะครับอย่างที่ครูบอกแล้วว่าผู้ใดทำปลอมแปลงเงินตราเช่นนำธนบัตรใบละ 1,000 บาทไปถ่ายเอกสารสีแล้วนำไปใช้นะครับต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับหรือจำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทโทษสูงไหมจำคุกตลอดชีวิตเลยสูงมากนะครับดังนั้นพวกเราต้องระวังให้ดีนะครับเวลาที่เราใช้จ่ายไปตลาดเนี่ยเราก็ต้องสังเกตเงินด้วยนะว่าเงินนี้เนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นกระดาษที่เขาปริ้นมานะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับให้ดูเงินให้เป็นให้ดูลวดลายของเงินนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับเงินที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันนี้นะครับครูก็ขอยกตัวอย่างนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนปัจจุบันนะครับของในสมัยของรัชกาลที่9นะครับซึ่งเราก็ยังใช้อยู่นะครับนักเรียนด้านหน้านะครับของเหรียญกระสาบนะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่ละเหรียญกันเลยนะครับนั่นก็คือด้านหลังของเหรียญนะครับจะเป็นวัดที่สำคัญของประเทศไทยนะครับขอเริ่มตั้งแต่เหรียญ10นะครับเหรียญ10ด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัดอรุณราชวรารามนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครต่อไปนะครับเหรียญที่5ด้านหลังของเหรียญที่5นั่นก็คือวัดเบญจมบพิตรนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเหรียญ2บาทครับนักเรียนเหรียญ2บาทนี้เราเรียกว่าวัดสระเกศนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับป้ายเหรียญ1บาทเหรียญ1บาทนั้นนะครับจะด้านหลังของเหรียญนั้นจะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับอยู่ที่กรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์นะครับเหรียญ50สตางค์นี้นะครับนักเรียนวัดที่ปรากฏอยู่นั่นก็คือเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับและมีอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ได้ปรากฏบนสไลด์นะครับจะเป็นวัดมหาธาตุนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ที่ด้านหลังของเหรียญ25สตางค์นะครับนี่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนปัจจุบันของรัชกาลที่9นะครับที่มีพระบรมรูปของพระองค์ท่านอยู่นะครับต่อไปเรามาดูนะครับเหรียญกระสาบในรัชกาลปัจจุบันนะครับเหรียญกระสาบในรัชกาลปัจจุบันนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับของรัชกาลที่10นะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหลังของทุกเหรียญนะครับนักเรียนจะเป็นพระปรมาภิไธยนะครับวปร.นะครับของรัชกาลที่10นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญกระสาบที่พวกเราได้ใช้กันในทุกวันนี้นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูธนบัตรกันบ้างนะครับธนบัตรที่พวกเราใช้อยู่นะครับเป็นธนบัตรแบบล่าสุดเลยครับนักเรียนเป็นธนบัตรแบบที่17นะครับ มีแนวคิดก็คือเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับในราชวงศ์จักรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับธนบัตรชนิดราคา20บาทครับนักเรียนประธานด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับส่วนประธานด้านหลังครับนักเรียนจะเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีนะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ครับนี่คือธนบัตรชนิดราคา20บาทต่อไปครับนักเรียนธนบัตรชนิดราคา50บาทครับประธานด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดิมนะครับส่วนประธานด้านหลังนะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับต่อไปครับนักเรียนจะเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับประธานด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนประธานด้านหลังนะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับต่อไปนะครับนักเรียนธนบัตรชนิดราคา500บาทนะครับธนบัตรชนิดราคา500บาทประธานด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและประธานด้านหลังนะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ครับสุดท้ายครับนักเรียนธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทนะครับประธานด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนประธานด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบรมขออภัยครับและสุดท้ายนะครับอีกพระองค์หนึ่งนั่นก็คือพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่นะครับก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคานะครับต่างๆเลยตั้งแต่20บาท50บาท100บาท500บาทแล้วก็ 1,000 บาทแบบที่17นั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าเหรียญกษาปเป็นอย่างไรมีเหรียญอะไรบ้างเงินธนบัตรเป็นอย่างไรมีประเภทใดบ้างนะครับทีนี้เราเข้าสู่กิจกรรมของเรากันนะครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างประเภทของเงินครับโดยในใบกิจกรรมที่2นะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเตรียมใบกิจกรรมที่2ให้นักเรียนด้วยนะครับโดยคำสั่งคือให้นักเรียนในกลุ่มนะครับระดมความคิดเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของเหรียญกษาปและเงินธนบัตรว่าเหรียญกษาปนั้นมีความแตกต่างกับเงินธนบัตรอย่างไรและตรงกลางนักเรียนต้องเขียนด้วยว่าเขาเหมือนกันอย่างไร2ชนิดนี้นะครับเงิน2ชนิดนี้โดยในการทำงานของนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องมีข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจนะครับข้อที่2ใช้คำพูดที่เหมาะสมครับและสุดท้ายแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนพร้อมที่จะทำงานหรือยังครับเสียงเบามากเลยพร้อมที่จะทำงานหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาทำใบกิจกรรมที่2แล้วครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าธนบัตรและเหรียญกระสาบนั้นมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับนักเรียนต้นทางทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้หรือเปล่าเอ่ย
1: ทำได
0: ้ใช่ไหมครับจากที่ครูสังเกตแล้วนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ช่วยกันนะครับระดมความคิดนะครับก็สามารถหาข้อแตกต่างข้อเหมือนกันได้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาฟังนะครับข้อคิดเห็นนะครับจากที่เขาได้ไประดมความคิดกันนะครับขอ2กลุ่มนะครับเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่2เลยว่าอย่างไรครับกลุ่มที่2อ่านให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
2: เหรียญกระสาบทำมาจากโลหะมีน้ำหนักมากกว่าธนบัตรมีลักษณะวงกลมทอนได้ง่ายทนทานทำมาจากกรมธนารักษ
0: ์กรมธนารักษ์เป็นคนทำใช่ไหมเป็นคนผลิตขึ้นต่อไปเลย
2: เงินธนบัตรใช้กระดาษพิเศษทำสามารถปลอมแปลงได้ง่ายขาดง่ายธนบัตรมีความเบาทำมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย
0: ครับผมและความเหมือนกันล่ะนักเรียน
2: ความเหมือนสามารถใช้จ่ายได้เหมือนกันมีรูปภาพเหมือนกันและมีตัวหนังสือเหมือนกันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับต่อไปขอดูอีกหนึ่งตัวอย่างขอเป็นกลุ่มที่5ละกันครับกลุ่มที่5ไหนลองว่ามาสิครับว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
3: เหรียญกระสาบนะคะก็จะมีหน่วยเป็นสตางค์และบาทมีน้ำหนักมากพบพาได้ยากผู้สร้างก็คือกรมธนารักษ์ค่ะความเหมือนมีรูปภาพใช้ซื้อของแล้วมีอักษรเงินธนบัตรมีหน่วยเป็นบาทพบพาได้ง่ายมีน้ำหนักเบาผู้สร้างคือธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นความเหมือนและความต่างนะครับก็จะมีความแตกต่างจากกลุ่มที่2ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อนก็จะบอกว่าเหรียญกระสาบนะครับจะมีหน่วยเป็นทั้งสตางค์และก็บาทนะครับแต่ถ้าเป็นธนบัตรจะมีหน่วยเป็นบาทเท่านั้นใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราจะร่วมกันทำนะครับโดยนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางด้วยนะครับต้องทำพร้อมๆกันนะครับเรามาดูคำสั่งแรกเงินที่นักเรียนนำติดตัวมาเป็นเงินประเภทใดบ้างโดยให้นักเรียนหยิบเงินของตัวเองขึ้นมาและลองสำรวจเดี๋ยวครูจะไปถามว่าเป็นเงินใดบ้างครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเงินที่เขานำมานั้นเป็นเงินประเภทใดครับคนโปรดเงินที่เรานำมามีอะไรบ้างมีเงินอะไรบ้าง
1: เงินธนบัตร20บาท
0: ครับผม
1: เหรียญ5บาทเหรียญ10บาทครับ
0: แสดงว่าเงินที่เรานำมานั้นมีกี่ประเภท
1: 2ประเภทครับ
0: 2ประเภทนั่นก็คือประเภทที่1คือประเภทที่1คืออะไรเอ่ยนี่ประเภทที่1
1: เงินธนบัตร
0: เงินธนบัตรและประเภทที่2นี่คืออะไรเอ่ย
1: เหรียญ
0: เหรียญอะไรเหรียญอะไรเราเรียกว่าเหรียญอะไรครับนักเรียนเหรียญกษาปนะครับเก่งมากๆครับต่อไปขออีก1กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่1ไหนดูซิว่าใครเอาเงินประเภทใดมาบ้างเบเล่เอาเงินอะไรมาครับเป็นยังไงบ้างเงินที่เราเอามามีอะไรบ้าง
1: มีธนบัตรแล้วก็เหรียญกษาปครับ
0: มีเงินธนบัตรและเหรียญกษาปเงินธนบัตรมีกี่บาทเอ่ย
1: มี20บาทครับ
0: มี
1: 40บาท
0: 40บาทแล้วก็เงินเหรียญกษาปล่ะ
1: 10บาทครับ
0: 10บาทนี่นะครับก็จะเป็นคําตอบของนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างเอาเงินประเภทใดมาบ้างนะครับก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสุดท้ายของเรากันครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรม Post It Note Idea นะครับโดยจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันแชร์แบ่งปันนะครับวิธีการใช้เงินให้คุ้มค่าเงินที่เรานำมานั้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามต้องใช้ให้คุ้มค่าต้องมีวินัยในการใช้ลองแชร์ลองแบ่งปันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเริ่มเขียนได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับได้แชร์ไอเดียได้แชร์แบ่งปันวิธีการใช้เงินให้คุ้มค่านะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลานักเรียนต้นทางครับเอาโพสต์อินโน้ตนะครับมาติดที่กระดานนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับออกมาติดได้เลยครับ

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางครับออกมาอ่านนะครับโพสต์อิทโน้ตของนักเรียนนะครับว่าออกมาสุ่มอ่านนะครับสัก 5-6 ใบนะครับว่าเอ๊ะเขาได้แบ่งปันได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินอย่างไรบ้างขอเชิญตัวแทนออกมา1คนเลยครับลองดูซิอ่านลายมือเพื่อนเราออกหรือเปล่าเอ่ย
1: ซื้อของที่มีประโยชน์ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยค่ะแล้วก็ไม่ใช้เงินเยอะเกินไปซื้อของที่มีประโยชน์ใช้เงินไม่มากเกินไปแบ่งใช้หลายๆวันเก็บออมไว้ใช้วันต่อไปใช้อย่างพอเพียงซื้อของไม่เยอะไม่ซื้อของแพงแบ่งใช้เล็กๆน้อยๆแบ่งไว้ออมใช้ไว้ใช้ในอนาคตค่ะ
0: นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการแชร์การแบ่งปันของนักเรียนต้นทางนะครับก็คือหลักๆคือการใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือต้องออมใช่ไหมนักเรียนแล้วก็ซื้อของที่มีประโยชน์นะครับเก่งมากๆครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเข้าสู่ขั้นสรุปของพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนักเรียนครับเข้าสู่กิจกรรมขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มตัวแทนนักเรียนต้นทางออกมาสรุปนะครับว่าสรุปแล้วเงินมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะครับขอตัวแทน1คนครับขอกลุ่มที่5ครับออกมาเลยครับออกมายืนกับครูเลยครับลูกลองดูซิว่าเราจะจำได้หรือเปล่าเอ่ยเป็นไงเอ่ยเงินมีกี่ประเภทครับเงินมีกี่ประเภท2ประเภทมีประเภทอะไรบ้าง1คือเงินอะไรเอ่ย
1: ธนบัตรค่ะ
0: เงินธนบัตร2คือ
1: เหรียญ
0: คืออะไรนะ
1: เหรียญค่ะ
0: คือเหรียญกระสาบนั่นเองแล้วเรานำเงินประเภทใดมาบ้างวันนี้เอาอะไรมาบ้างวันนี้เงินที่เราเอามา
1: ธนบัตรค่ะ
0: เงินธนบัตรชนิดราคากี่บาทเอ่ย
1: 20บาทค่ะ
0: 20บาทข้อดีของธนบัตรเนี่ยเป็นยังไงข้อดีของธนบัตรไหนลองดูซิจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแล้วน้ำหนักเป็นยังไง
1: พกพาง่าย
0: พกพาง่ายน้ำหนักเบาหรือว่าหนัก
1: เบา
0: เบาใช่ไหมส่วนเหรียญกระสาบล่ะข้อเสียของเหรียญกระสาบเป็นไงพกพาเป็นยังไง
1: พกพายาก
0: พกพายากนะครับถ้าเราเอามาในปริมาณที่เยอะๆใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับไปได้ครับต่อไปนะครับกิจกรรมของเรานั่นก็คือสิ่งที่ฉันทำได้นะครับบอกลักษณะความแตกต่างและความเหมือนกันของเหรียญและธนบัตรได้นะครับถ้านักเรียนบอกได้ชัดเจนถูกต้องประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ยังบอกได้นะบอกได้ถูกต้องนะแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ละเอียดนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าเหรียญคืออะไรธนบัตรคืออะไรเงินเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างไม่รู้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้วันนี้ประเมินให้ตัวเองดีมากเยอะมากนะครับเอามือลงเก่งมากๆครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับโอ้โอเคครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างเอ่ยไม่มีนะครับสำหรับคนที่ประเมินให้ตัวเองพอใช้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่านักเรียนยังไม่เข้าใจสิ่งใดนะครับก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนกับสมาชิกในกลุ่มได้และถ้าหากว่าพูดคุยกันและยังไม่เข้าใจนะครับมาสอบถามคุณครูได้เลยนะครับต่อไปครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงหน้านะครับนั่นก็จะเป็นสถานการณ์กิจกรรมเงินนั้นสำคัญไฉนครับและบิงโกกำจัดปีศาจฟุ่มเฟือยบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดเราจะมาทำกิจกรรมกันเราจะมาเรียนกันในเรื่องความสำคัญของเงินครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เราได้ทั้งหมดค่ะ

0: Safety Kids ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะคะเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
4: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
4: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
4: จำได้
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล้ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
4: มีขวดมีเชือกมีไม้พาย
1: อ๋อมีขวดมีเชือก
4: มีแกล
1: อ
4: น
1: มีเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่นำจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสับอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับ
2: เฮ้ยคนตกน้ำตะโกนโยนยื่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
1: พอตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
4: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
4: ไม่ถึงใจพี่อยากเล่นเร็วมากอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
3: มันไม่มีผู้ปกครอง
4: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
3: อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเล่นจะ
4: พี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
2: พี่อย่าอย่าละอย่าอย่าผู้ปกครองยังไม่มา
1: ไปขึ้นครับน้องถูกใจ
2: พี่จะจมน้ำค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่ดำบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
2: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
1: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านการเวลาตอนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3.รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จัก

หลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะ

0: ิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาท

0: ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์หรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะ

0: ว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เซฟตี้คริสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ดูสิ
2: อุ๊ยแบทมาร์โอ้ยน้องไอพี
1: ปักเต็มแล้วปักท่วง
2: เออจริงด้วยเดี๋ยว
3: เนี่ยเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอาอันนี้มาเสียบได้แล
2: ้
3: ว
2: อุ๊ยเต็ม
3: ร้อนอ่ะ
2: ร้อนเออหนูก็ว่าอยู่เทบ้านฉันเสีย
3: เอามาไปเอามาเจ้าบ้าน
1: เดี๋ยวไปเอา
3: เหมือนกันเนี่ย
2: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ย
3: เฮ้ยปังในตู้ก็มี
2: เอาขนมปังมาแปะ
3: หูหิว
2: เอาไป
3: น่ากินนะ
4: มันเลยจะได้กิน
5: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
2: อะไรคะ
5: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
2: ทำไมล่ะคะ
5: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
2: ่
5: ะ
2: หนูไม่อยากตาย
5: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
5: ่
2: ะ
5: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
2: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
5: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
2: ค่ะ
5: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
2: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
5: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
2: ดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
5: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
2: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
5: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
2: ค
5: ่
2: ะแม
5: ่ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
2: ใช่
5: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
2: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
5: ไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
0: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
1: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หมวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่สระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ถึงกับเขินเลยทีเดียว
0: ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
0: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
0: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย
0: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
0: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
0: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม่อ่ะ
4: เราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับเราไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
0: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
1: ค่ะคืออย่างตอนแรกนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
0: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
0: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: เลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
0: แล้วไอเหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
0: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับ
0: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับแล้วเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไ

0: ก็บอกเราอีกนิดนึงเด็กๆเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
1: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
0: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าที่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
1: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ่ะ
3: อ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
0: เพื่อลูกแหละฮะ
3: อ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
0: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
0: ครับ
1: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
0: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
3: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาเพลย์อดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้และวิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยครับยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
3: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราไปแล้วพี่อ่ะเอ๊ะ หัวเราะดังไป
0: ถูกครับผู้ถูกใจ
3: ถูกใจถูกใ
5: จเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
3: ครับ
5: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
1: ก็เลยชวนทะเลาะ
5: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
1: โอ้
5: ใช่ไหมครูคุณได้ครูผมกันครู
4: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดคำหนึ่งแต่ว่า
5: ครับ
4: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
1: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
4: ที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
6: เฮ้ย
4: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
6: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็แอบไปวันแล้วจะให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
4: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
6: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะกันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะกันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือ
7: ผมก็เลยเลือกที่จะ
8: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่พี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ย
9: เย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: carne, ué?
1: พี่ชายลุกขึ้นมาลุกก่อนเลยพี่หายไปไหนบ้างล่ะ

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านะลูกปะ

Con ăn rồi. Con ăn kinh rồi. Bè nẻ đây nè. Nhìn này.

แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกับเขาเนี่ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่เจ้ายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่เงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
2: เ
3: ป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการมันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายง่ายครับดีผมทนตีตั้งแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิทไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก็โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
3: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขารู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
4: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะ
0: ครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังแม่ให้ตังยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะนึงที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
2: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
3: ่ค่ะ
2: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะ เราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
3: ก็คือเหมือนพี่เก๋

0: มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคองประคับประคองทุกอย่างทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับไปดีกว่า
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
0: มีความหวังเสมอ
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอดกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
0: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม

0: ันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: คสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเคยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบ

0: อกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างนี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ครับเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างแต่หลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นจริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
1: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
2: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปแล้วกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
3: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
4: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
2: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
4: ครับ อย่าบอกผ่านกล้องเลย
3: ครับผมกล้องตัดมาขอบคุณครับที่รัก
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
3: ครับ
1: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
5: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
0: ปกติเราไม่เคยมีคร
3: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
0: ครับ
3: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
2: คิ้ว

0: องราวที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
1: ก็ถามคำเดิมแหละ
2: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามผู้รู้ตอบไปรักเน
3: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชัยครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
2: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธจริงเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนแล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
3: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
2: ใช่ฮะ
3: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยกูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
2: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
3: ซักฟอดแล้วกันยืนแก้ไป
2: ก่อนเขามันจะไม่มีข้างเดียวแล้วจะมีสองข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
3: ือ
2: จะ
3: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
3: น่ารักมาก
0: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชายในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยมีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
0: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
1: ค่ะเกินฝัน
3: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
1: พี่ชายรักหนูไหม
2: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
3: แล้วพี่ชัยล่ะครับพี่ชัยมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
2: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
3: ครับ
0: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่า สิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
5: พี่เจฟล่ะครับ
6: พี่ในมุมมองของผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะแล้วมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับเยี่ยม
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
8: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
9: ครั้งแรกเลยยังบอกรักเก๋เลย
8: พี่เคยบอกรักเหรอคงจะอยู่กัน
9: ไม่บอกนะ
8: ผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ก
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำคัญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เราจะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลา

ของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับ

เมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่ดั้งเดิมป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเลนป่า

คการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: และตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: อนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลมควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคคิดได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เออ
1: เขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้าน

0: น่าจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้นะครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำมานานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่ใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยได้ไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช
0: ่เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: จะเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
2: ก็
0: ลำต้น
2: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุที่ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะหดตัวเพราะว่าความชื้นใช่มั้ยไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบออกมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่เออเริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยเอาปึ๊บ
1: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20-25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆผมอบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได้
1: ต
0: ร
1: งไหน
0: ย
1: ัง
0: ไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ยป๊อป
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: DM ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ
3: ที่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่
0: แล้วแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป

0: เก่งมาก
1: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
1: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีเหมือนก
0: ันเป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
1: โอเค
0: ร้อน
1: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
1: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูกแล้วของเราอ
2: ่
1: ะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ย

0: แพงเลย
1: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ของเราจะใช้แบบที่สองก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
1: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
2: ก่อกำแพง
0: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
1: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
2: อ
1: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
1: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
1: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
1: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
1: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
1: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
1: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
2: ชว์เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบเลยยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
1: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
1: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับคุณพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: รามาเรื่อยนะโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะน
3: ั้
1: น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: จ
3: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
1: ั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับก็เป็น60
3: อยู่80แล้วก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลย
1: ขอบค
3: ุ
1: ณมากครับ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อ
4: ัน
0: นี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรอย่างเงี้ย

0: ค่ะที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
0: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายเนี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
0: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
0: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
0: มัน
1: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
0: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังม
0: ัน
1: จะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
0: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังน
0: ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
0: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
0: ใช่
2: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: วาด
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
0: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
0: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
0: ลวดลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
0: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
0: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
0: ใช่
1: นะฮะเจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
0: ให้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
1: คราฟอ่ะ
2: ม
1: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
0: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
0: ้
1: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
0: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
0: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
1: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี่
1: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับ
2: เ
1: พราะยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้ แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้มากนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานไหมครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยม
1: ัน
3: ก็เริ่มสุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่ใช่นี
4: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เต็มตีโฟโอ
8: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น. ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
10: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
0: ่
1: ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับคือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธี

0: งานที่จะเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
2: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันแล้วรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
2: ากขึ้
1: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็ไอ้หลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยัง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมา

0: อะเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
2: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
2: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาด
1: โอ้โห
0: มาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
4: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
4: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
4: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
4: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
4: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
4: 5-6 รอบ
0: มาถึง
4: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
4: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
4: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
5: ว้าว
0: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
4: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
4: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
4: คือที่เป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
4: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
4: ่

0: บอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลุมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอย่างยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วย

0: ประคับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
4: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง M2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เองวิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อน

เรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัวท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม

ภาพนี้มีความหมายกับผมมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปพอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยกรอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานที่ทำงานท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบประถมปีที่4พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าให้หาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้1อาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผมได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

ทำไมแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบไปสอบที่คณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่ก็ช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าวัยเลยอายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนก็มาบอกทีหลังหลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกหรอกครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ย

่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่คนจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มี 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ประเพณีเกี่ยวกับการลอยโคมในช่วงเดือนยี่เป็งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างๆพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากและมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยนะคะว่าในช่องปากเนี้ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี้ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลาสนะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดก็จะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้กลัวหินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปรงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปรงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปลายฟันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลาสนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมกล้วยปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี่ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมขัดฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2

ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งหนึ่งมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

0: ดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอาอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งรีพังวัดเราจะไปดูอะไรครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป้าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาการถวายสังฆทานไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
1: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป้ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึก
2: ไม่รู้ครับ
1: นั่นไงป้าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ล่ะครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: พี่ป้าจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลานี่เป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพไงแข็งแรงอ่ะ
0: ก็คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษาม
2: ันเป็นความหมายที่ดี
1: บำรุงใช่ไหมคร
0: ับ แล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: ฮะ
0: ความเชื่อฮะ
2: มันมีความเชื่อหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำน่ะมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: กบเหรอฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
0: ครับ

0: พวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกกระโดดข้ามขั้น
1: อ๋ออย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสักสามขั้นมั้ง
2: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับที่ให้ผมกับน้องปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
0: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
1: อย
0: ู่
1: ที่ใจฮะอ
0: ย
1: ู่
0: ที่ใจปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
2: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: ไปปลาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปลาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
2: ไปครับไป
1: นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสว
0: ั
1: สดีครับพี่พิช
2: ั
1: ย
2: สวัสดีครับ
1: ไปไปน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
1: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
3: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปลาเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่สมโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
3: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
3: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่
3: ถ้า
4: เราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
3: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดู
3: ดูให้ชัดเจน
4: ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
3: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะจะนำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆนี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
3: ่
4: เขาจะออกสีซีดๆออกไปทางแนวสีขาว
3: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบ
3: กิน
4: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: ครับ
4: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
3: โดนกินอยู่ด
4: ีเป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
1: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
3: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
3: ไม่ทราบครับ
1: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
3: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
4: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
3: แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
4: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
3: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
1: อ
3: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
4: หรอคะไหนมาดูกัน
3: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ่ะ
4: นี
3: ่มันจะกระโดดไหมครับ
4: ก กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตนึงที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
3: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
1: กบเนี่ยไม่ใช่ปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
3: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
1: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟับจับไปกิน
3: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองบึงที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
1: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันจะมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
3: ปลาซักเกอร์
1: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
3: ครับ
1: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร่ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี
3: ้ฮะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
1: เอาจริง
3: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
1: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ดู
3: โอ้โหมาเป็นกระมังเลย
1: ตัวใหญ่ไหมล่ะเนี่ย
3: ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ใช่สิแล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
3: ไม่รู้ครับ
4: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
1: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
3: ทำไมล่ะครับ
1: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
3: อ้าวมันกินไข่เหรอครับเนี่ย
1: ด้วย
4: ก
1: ินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
3: ครับอย่าเลี้ยง
1: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
3: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่าก่อนนั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
4: สวัสดีครับ
1: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
5: เขาชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
1: ครับ
5: สมัยก่อนบ่อนี่เป็นบ่อดินใช่ครับ
1: ครับ
5: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
1: ้
5: นไปมันไข่ใต้โน้น
1: มันเยอะมากเลยนะฮะ
5: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
1: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
5: เชิญแล้วครับเชิญ
1: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
5: ครับครับเชิญเลยครับ
1: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับมันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุงเขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
5: ตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
1: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวของเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยละกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
3: ตรวจเช็ค
1: ให้ละเอียดดีกว่าม
3: ันถึงขั้นไหน
1: ใช่ โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
5: ครับผม
1: ไปรักษาให้แล้วก
5: ็
1: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให
5: ้ครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
5: ครับ
1: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
5: ้ครับสวัสดีครับ
1: น้องฟ้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
2: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับน้องป๋าพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วคุณหมอสมโอ
4: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
1: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: หมอครับไม่ต้องห่วงนะเราสองคนจะจัดการให้คร
4: ับ ฝากด้วยนะคะ
1: ได้ครับคุณหมอสมโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
4: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
1: โอเค
2: ครับผม
1: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังช่วยคุณหมอ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
2: โอเคครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
2: ้โอ้โห
1: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
2: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
1: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
2: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
1: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
2: ้ดูยังไงเอ่ย
1: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
2: เต่าไทย
1: เต่าไทยครับ
2: ครับ
1: คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
2: เริ่มแตกแล้ว
1: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดรอดออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
2: ม
1: ัน
2: หมดแรงใช่ไหมคร
1: ับ แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาที่หนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ต้องทำยังไงครับ
1: เราดึงแขนออกมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนออกมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่1คือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
2: ล็อกหัวเลย
1: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
2: แล้วเวลากระดองถลอกนี่เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
1: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
2: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
1: ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
2: เหมือนในการ์ตูน
1: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
2: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
1: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่ในน้ำที่นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมากๆเน
0: ี่
1: ย
0: แออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินกินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตาย
2: การขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดพอตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
0: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
0: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
0: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับนี่ให้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอฟอกยาเดียว
2: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวครับ
0: ผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้เราอาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
0: โอเคครับ
1: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
0: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
0: ครับผม
1: โอเคไหม
0: ได้ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
1: ครับ
0: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
1: ้
0: หรือว่ามันอาจจะโดน แย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
3: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะคร
0: ับ
3: อันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่ทางนั้นหรือเปล่านะครับส
0: ุ
3: ดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยส
0: ู
3: ญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได
0: ้
3: ปล
0: ่
3: อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
0: ถูกต้องครับ
3: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ

0: บ้านมีแต่เข็ม
1: แล้วเราทำการรักษา
0: โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
1: อาจับให้คุณหมอหน่อย
2: คุณหมอนี่เห็นชัดเลย
0: เพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแด
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซี
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเร่งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไลให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะเชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
5: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
4: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้พี่ๆหุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
10: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
10: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
4: โน้นโน้นโน้น
10: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
11: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
11: เจ้าป
10: ัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
11: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิไม่เป็นไรหรอกแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
11: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
10: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
9: จริงเหรอเย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
9: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ

0: พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ใช่

0: วงล้อนี้เลย
1: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
2: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ
3: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
4: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
3: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
5: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
4: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
3: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
4: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
1: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
3: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
4: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
3: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
4: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
3: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
4: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
3: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
4: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
5: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
7: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
4: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
5: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
4: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
4: โอ้ได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
4: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: อย่างนี้นี่เอง
3: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
8: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
3: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
8: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
3: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ

0: ใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
3: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
4: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
2: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: Safety for all ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: Safety for all ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6
4: ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำให้สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants FLowering Plant Flowering Plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้เด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: นี่เจอแมงมุมมดจัง
1: เป็นมด
6: ใช่ไหม
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอคะ
1: ช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: เฟยตัวใหญ
1: ่
5: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
5: เห
1: มือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่า
5: ดัน
1: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
5: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
5: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
5: แมงม
1: ุ
5: ม
1: มดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
5: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
5: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
5: แมงตัวใหญ่

0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
2: ์ไม่รู้อ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
3: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
4: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
0: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
5: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
6: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
7: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
8: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดนี้แต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
5: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
9: ตรงใต้ใบไม
8: ้บนลำต้น
10: ต้นกิ่ง
5: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
9: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
9: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
9: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
5: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี
9: ้
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
8: ไปท
9: ัก
8: ไปเร
9: ื่อ
8: ยๆ
9: ได้จะไปหา
1: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
8: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝน
9: แดด
1: กันแดด
11: หุบมันมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
9: ใน
8: ใบไม้หรือเปล่า
1: นี่
8: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
8: ในใบไม้
1: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบเนี้ยขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันเนี้ยขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันเนี้ยคือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยล่าเหยื่อไหมตัวนี้
9: ไม่
1: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
9: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
7: ใยมันบางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
5: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
6: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นวนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอัน

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธี

0: เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: คิดว่าหอนไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
3: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้มะพร้าวนี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเจนที่ไปไม่แหละ
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
5: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเข

0: อันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: น้ำเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมันดิมันมากแล้ว
0: คิดว่าอาจจะทำอะไร
3: รอเหยื่อพี่เจสขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันนี้มันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่อไม่กินได้แล้ว
2: ธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดินเดินเดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ฟินเกาะขึ้นไปที่เดิมมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใจแล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่
0: รู้โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แล้วก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: เทสจากฟ้าเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ฮะไปไหมฮะไปคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน ไม่โลก
3: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ้า
5: ว่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งว่าค
5: ิ
1: ดพ่อ
5: จัง
1: ได
5: ้
1: ถาม
5: ว่
1: า
5: ท่าน
1: ก็
5: บอกว่าท่านต้องการจะเจอเลยครับจังไรสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียนจะให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเรียนดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินคั่นมันคั่นมันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้วเว้ย
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้สามสี่ถุงยังมาวันนี้

0: หัวขึ้นอยากเป็นมะลำ
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
0: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเรีย
0: นนักให้เงิน
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: อยากเป็นหมอค่ะหม
7: อเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
6: มันมีสิค่ะ
8: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ฮ
9: ะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
0: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
0: ฮะ
9: มาทําอะไร
0: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
0: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
0: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
0: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
0: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
0: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
0: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกว่ากัน
0: อยู่โขงสนุก
9: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
8: ถังเซรัสมาดีเลยปลา12ตัวถังเซรัสมา
7: ดักมาจากมือแล้วครับ
8: 3 4กัน
7: โอ้โหได้12ตัว
8: ได้12ต
0: ัว
1: นี่มาแล้วไปทำอะไรดี
9: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: แม่ทำงาน
1: งานอะไร
0: งานรับจ้าง
10: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
11: ไปที่ลาวไปที่ลาวแล้วก็ที่นี่
2: ุ่งหมดเนื้อใส่เพียงเอา

0: าจริงคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีของเด็กตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็ที่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กับ

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ

หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขาก็อาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบ

0: ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์พิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
2: น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O

PISTIL Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับช่วงข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตรีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตรีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกและเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:30 น.

18นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอาสาบัตรงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยเมื่อรับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปีพรรษาที่79พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

ดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปลายวนพึ่งวัดปลายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองหมู่วัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนฤศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท JNP Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหัก
วัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
ปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงทำ
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาวัดพระบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะ

0: มีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าผู้จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นหรือเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกัน

0: และกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
1: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพย์นะคะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเนี่ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็วมาเร็ว
4: เอามาม
3: า
4: วัด
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้หนูโอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขามาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เอาไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเอาไฟให้เอาแล้วใครเข้าไฟไม่ลูกเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: เอาหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะสารยา
3: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้ข้างงอไอ้นี่ปังเย็นไงน้อง
3: โอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะวัยรุ่น
4: มามีอะไรวะมาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาต่อสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: เราไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
4: ไม่เหงา
3: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้ เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นมันไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้เงาะกระป๋องเงาะกระป๋อง
3: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
4: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็ให้มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได้
3: ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
4: โอ้ดีเน
3: า
4: ะ
3: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู๋ไปด้วยได้
4: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
3: คุณยายเนาะ
4: เออไป
3: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
4: เขาไล่ยายนะเว้ย
5: มันอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะ วนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะ

0: คะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
1: จุ๊กค่ะเอ้ยขนมจุ๊กค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอ่ะหนูมันนี่จะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวโอ้แดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
1: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
3: ค่ะ
1: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
3: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
1: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมข้อขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมต้มแล้วก็ขายนมเยอเซ
3: ่ค่ะก็คือ
1: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
3: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
1: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
3: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
1: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
3: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วคะแม
1: ่โอ้ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลูกนอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
3: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
1: อ้าวว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม่
4: หิวข้าว
1: อ้าวก็นี่ก็ขนมมากินสิมึงเห็นมันขี้เหรอ
4: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
1: ก็กินสินี่ก็ขนม
4: กินข้าว
1: จะกินอะไรล่ะ
4: ตังแม่ตัง
1: ไม่อย่างงี้แหละลูกแม่อย่างงี้แหละ
4: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
3: ่ใจเย็นนะคะ
4: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังเว้ย
1: นี่โอ้ลูกจริงๆไม่แว่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
3: อ๋อแล้วเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
1: ่เอาลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว่นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
3: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลบายๆนะลูกนะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
3: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
1: ลูกแม่น่ะมันเป็นคนดี
3: จ้าม
1: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
3: ค่ะคุณพ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
1: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
3: ่คุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะ
1: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งคูนมาพะโอ้ไม่น่ามือ
3: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
1: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกนิดหน่อย
3: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
1: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
3: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
1: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้น่ะแล้วก็ขูดมะพร้าว
3: จ้า
1: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
3: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยเน
1: า
3: ะ
1: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผลขี่กระต่ายนี่มันทำให้หน้ามืดได้ด้วยเลยเออจะต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
3: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่แหละก้มเงยนี่แหละ
1: จริงเหรอ
3: ใช่
1: แล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
3: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
5: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
1: ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยไป
1: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
5: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
1: ่ไม่เคยเลย
5: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
1: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
5: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะ
1: เลย
5: จะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะ
1: เ
5: ลยวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
1: พาลูกไปด้วยก็ได้
5: พาลูกไปด้วยได้
3: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
1: เอาขนมไปขายได้ไหม
3: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
1: ขอบคุณมากค่ะ
6: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลาน นะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทําให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขา ยาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
7: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
8: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะ กับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
9: ขอให้ทุกคนหลับตาลง

0: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ค่
0: ่ะกลั
1: อ
0: บ
1: ย
0: ม
1: ๆ
0: า
1: หล
0: อย
1: ั
0: ู่
1: บ
0: กั
1: ต
0: บ
1: า
0: ตัวเอ
1: ล
0: ง
1: งรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
2: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5นาทีนะคะ
3: ทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
4: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอ่ะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
5: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นน่ะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
6: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ประทับใจคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้ว

0: สามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงเนี้ยนะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
2: ่ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
4: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
3: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: หรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันตั้งไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้นี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที่
5: อนามัยที่เรา
7: แล้วเขาจะให้อะไรมา
6: าแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
7: ให้เราทาน
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่สูงแพ้
6: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะมีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
8: จงอางจงอาง
4: จงอางเหรอคะ
9: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
8: ต้องไปทางคนตั้งอยู่ครับตั้งอยู
4: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
8: ตีทางก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
4: ตีทางก็ตี
10: ตีทางก็ตี
11: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสมนะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสมถึง9คนเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
12: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
9: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสต.นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสม.แต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
13: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบ
10: ไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
14: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้ว

0: ก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
2: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทำไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
3: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
5: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
6: สุขภาพชุมชนที่หมู่ห้าก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรควันก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
7: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะนะคะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตาม

0: ได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รปสตค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
1: พ่อรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็ยังพี่อสมเข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
2: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวังนิดนึงแต่ว่าก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทัชชี่บอกนะครับ
3: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยอะค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนําอะไรกับพวกเราเนี่ยเรายังคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราอะค่ะแต่พอได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์แนะนําในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการมั้ยคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
1: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม IPE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนนี่หยุดเรเบตัดที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็คือเขาก็เรียนในเรื่องของการก็เขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
4: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
5: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสมพอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
6: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
5: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เหมือนเราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
6: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรอย่างเงี้ยครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ว่าหลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
1: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ

0: 1-2 ชั่วโมง
1: ค่ะ1-2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดที่เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค่ะแล้ว
0: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
0: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
0: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
0: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
0: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
0: ้ขั้นตอนสำค
1: ั
0: ญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
0: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
0: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
0: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
0: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
0: ไม่ระวังไหม
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
0: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
0: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
0: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
0: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
0: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ข้าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: ออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเน
2: า
1: ะซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับจานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
3: มะพร้าวทึนทึก
2: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
3: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
4: ค่ะได้ค่ะ
3: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
4: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
3: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
4: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
3: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
4: ใส่กลอยค
3: ่
4: ะ
3: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
4: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
3: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
4: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
3: ขยำก่อนเลยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
4: แบบเป็นแผ่น
3: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
4: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
3: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
4: มันก็จะเป็นละเอียด
3: โอเค
2: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
3: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
4: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
3: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
4: ค่ะ
3: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
4: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
3: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
4: ได้แล้วค่ะ
3: เหนียวแล้วนะ
4: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
3: เป็นปรุงรสแล้ว
4: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
3: จ้ะ
4: หวานน้อยก็ใส่น้อยก
3: ็
4: ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
3: จ้ะ
4: เนี่ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
3: มันละลาย
4: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
3: ตามด้วยมะพร้าว
4: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
3: อ๋อฮะ
4: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
3: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
4: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
3: สุดท้ายเลย
4: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่า
3: ข้า
4: วเม่าไม่ต้องเยอะ
3: แค่นี้เลยเหรอ
4: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
3: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ย แป๊บเดียวเลยนะ
4: ค่ะ
3: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
4: ห่อใบตอง
3: แล้วก็ปิ้ง
4: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
3: ้อบก็ได้
4: อบได้เวฟได
3: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
4: บ้านไหนสะดวก
3: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
4: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
3: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกลับครั้งมันข้างล่างก็ถูกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะโหลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่คุณชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนู

0: งูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลุแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุม

0: ต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียวไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
1: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: คร
4: ับ ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงว่ายังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะเราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับโอ้ไม่ท้อถามทุกวันแต่คําตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
0: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3เดือน
0: 3เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอเหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับที
1: ่อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมยังชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิด

0: ทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเออเมื่อไหร่จะกลับเขาก็บอกอีกนิดนึงเนี่ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราบอกอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับหรือปิดโทรศัพท
1: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
0: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
1: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
3: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
0: เพื่อลูกแหละ
3: ฮะอ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
0: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค์ค่ะเป็นตระบวนการด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชัยแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
0: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
3: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาเพลอดีตเพลย์บอยอย่างพี
1: ่
3: ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วก็ทะเลาะ กันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็แบบเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบาง

0: ทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
1: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้ยหัวเราะดังไป
2: ดูเขาพูดถูกใจ
0: ถูกใจถูกใจเฮ้ยมันเกิดแอบ
1: ครับ
0: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
3: ก็เลยชวนทะเลาะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
3: โอ้
0: ใช่ไหมครูคุณให้ครูโง่กันครูโง่กัน
3: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดคำหนึ่งแต่ว่า
0: ครับ
3: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
4: ขอบคุณทูนาและพี่ชิปค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: ผู้เป็นผัวและพ่อของลูกกลับบ้าน

0: ะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรลูกเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ฉันรู้นะเว้ยจะเตะให้สลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงงแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: จะไม่ให้เจอได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
1: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ

อะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเรามันก็เลยทำให้เฮ้ยชื่นหมดแล้วนี่เย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊喂。
1: 皮海，我不能管了，我两个人都管不了了。

0: และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ
1: กินหน่อยไปไหนเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะ กันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ย

0: บ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
1: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายเขาฟังไหมฮะ
0: ไม่เคย
1: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
0: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
1: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
1: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
2: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
1: ๆถ้าตอนนู้น
2: ครับ
1: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
2: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนกลับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดอย่างเงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี่ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
0: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
0: เ
3: ป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
2: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาได้ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการมันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
2: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำจิตใจเขานี่เขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับดีผมทนตีแต่2ทุ่มยัน4 5ทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
4: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
0: ใช่

0: ับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลยมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิทไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก็โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
0: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
2: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
3: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
2: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: มีครับก
2: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
2: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
0: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
3: อ๋อเหรอ
0: ใช่
3: เต้าปุ๊บ
0: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
0: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
3: คือเราได้แต่ไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
2: ะ
3: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
2: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเค้นแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่5โมงเย็นจนเที่ยงคืน
2: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
4: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะ
3: ครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
0: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
2: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
0: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
2: ค่ะ
0: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
2: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
0: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหัก
2: ค่ะ
0: ได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบติดแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
2: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
2: ่ค่ะ
0: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
2: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคองประคับประคองทุกอย่าง

0: อมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับกว่า
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
0: มีความหวังเสมอ
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือเออกลับมาบ้านนี้พี่รักมากเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
0: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันนึงครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตามมันต้อง
0: มีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่

0: ึกแบบนั้นน่ะ
1: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: ยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัยพี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ที่ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมเดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ย

0: ว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาครูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ครูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับ หนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับ บอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอ มาเจออย่างนี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเนี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วเนี่ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างแต่หลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่จะศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
1: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
2: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละมักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
3: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
4: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่นั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
2: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
3: ให้ผมอ่ะกล้องผ่านมาขอบคุณครับที่รัก
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
3: ครับ
1: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
5: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้าน

0: เราไม่เคยมีมูเมนต์นั้น
1: ปกติเราไม่เคยมีครับ
2: ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
0: ค่ะ
1: ครับ
2: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
3: คิ้วๆ
4: นี่คือเรื่องราวที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
3: ก็ถามคำเดิมแหละ
1: พี่รักหนูไว้เราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามบุรุษสาวรักเนี
2: ่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านล้านคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
1: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมอยู่แล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้แล้วฮะมันต้องบอกแล้ว
2: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
1: ใช่ฮะ
2: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยครูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
1: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
2: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้มไป
1: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
2: ือ
1: จะ
2: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
2: น่ารักมาก
4: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชายในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
4: ค่ะ
3: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
4: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
3: ค่ะเกินฝัน
2: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันทั้งแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
3: พี่ชายรักหนูไหม
1: เขาก็ถามว่ารักร
2: ัก
1: ครับเราก็ยอมรับเรารัก
2: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
1: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วละแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
2: ครับ

0: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพอย่างคู่นี้ค่ะ
2: พี่จิ๊บล่ะครับ
3: พี่จิ๊บในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณครับเยี่ยม
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
6: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
7: ครั้งแรกเลยอย่างนี้บอกรักเก๋นะ
8: พี่เคยบอกรักเหรอคงจะอยู่กัน
7: ไม่บอกรัก
6: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกร็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม่ใช่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้สูงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลยแต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบอ่ะ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำ
1: มันจะได้ร้อนมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: เอออบอุณหภูมิอ
1: ันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ใช่ไหมครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: เพราะว่าความชื้นมันทําให้ไม้ฟูใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: นะพอเราอบแห้งปุ๊บ

0: มันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่
1: อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
2: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเลยเออเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
3: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
3: ่เออเริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
3: เออถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
3: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
1: 4-5 วัน
3: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนั่นก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
3: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
3: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
3: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
3: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
3: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
3: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเหนื่อยไหม
3: เฮ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
3: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
3: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
3: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกันป๊อกมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่ใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่า

0: คือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละงี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีเหมือนก
1: ันเป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูกแล้วของเราอ
2: ่
0: ะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้
2: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
2: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนเคยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เ
3: รามาเรื่อยนะโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าต่ำลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะน
3: ั้
1: น
3: อันนั้นเป็นระบบ
1: อินฟราเรดอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ตั้
3: งไว้แต่2วันก็มา
1: ปรับก็เป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่มาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอ
3: คร
0: ับ ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ
1: เชิญเลยครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: มากครับ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลย

0: ครับผม
1: คว้าได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
1: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
1: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
1: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
1: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
1: มัน
0: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
1: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
1: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังน
1: ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได
2: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
1: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
1: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
1: เลื่อนลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
1: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ใช่ไ
0: หมฮะตะไบเจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
1: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
2: นิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ก
1: ็
0: คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
1: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
1: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากินเพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
1: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
0: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
1: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
1: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะนึงอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี
0: ้สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไป

0: ช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆแต่ตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เ
3: นี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
1: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
4: อมรินทร์ทีวีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เรานำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6.เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6: แซตตี้โบโฮ
7: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
10: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมาก

ายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของ

0: บางคนนี่มันจะมีคลองน้ำหนึ่งซึ่งเป็นคลองน้ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี้ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
1: แล้วชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
0: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
1: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
0: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
1: อ
0: ่ะ
1: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
0: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
1: สดๆ
0: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
1: ทาก
0: ทะเลยังไม่ได้คิด
1: ยัง
0: คิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะครับ
0: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟีเจอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มาก ควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: อ
0: ยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing การอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามาก
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
2: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช้เศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
2: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่า

0: ถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
2: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำกันเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงครับ
5: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
5: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้โห
5: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
5: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
5: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
5: 5-6 รอบ
0: มาถึง
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใ
1: ช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
5: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
5: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูเลยครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
4: ว้าว
0: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
5: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
5: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
5: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
5: คือที่เนี้ยเป็นที่แรก ของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
2: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
5: ่
2: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
5: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะ

0: ของเขาซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู่
0: อ่าม
1: ีบอกราคาไว้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลแล้วเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
0: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ค่
1: ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญ

0: ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: แซนตี้ฟอร์โอ้ต้อง
2: ลดปล่อยไข่ไม่จำกัด
3: PEA
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: แซนตี้ฟอร์โอ้
2: ต้องลดปล่อยไข่ไม่จำกัด
3: PEA
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้

0: ป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

0: แสงตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินดูแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนา
2: ะมันบอกครับ
3: มันไม่โลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: พ
2: ู
1: ดถามว่าคิดถึงว่าคืนพ่อจะได้ถามว่าท่านก็บอกว่าท่านก็ได้ชื่อเลย
4: มันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาทำไม
3: อยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรียนดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
5: นี่กินนมกินนมน้องกินนม
6: หลาน3เดนผู้1เป็น4ตื่นขึ้นมาทํากับข้าวกับข้าวซื้อมาหาพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทําแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินคั่นมันหน่อย
7: เมียกระเดียมนานแล้ว
8: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้3-4 ถุงยังมาวันนี้

0: หมอ
1: ปูขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไป
2: ใช่
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเที่ยวนักให้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจละตัว2 2นาทีตัวนี่สิครับก็เกื้อนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
9: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
9: ฮะ
8: มาทําอะไร
9: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
9: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
9: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะมั
9: ้ยเยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
9: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
9: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
9: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกว่ากัน
9: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
9: รู้แล้ว
7: ตั้งแต่รับมานี่เลยปลา12ตัวตั้งแต่รับมา
5: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 3 4เดือน
5: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ตัว
8: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
9: แม่ทำงาน
0: งานอะไร
9: งานรับจ้าง
10: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีแล้วในโรงงานนั้น

0: ก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: ยุ่งหมดเลยอะไปเที่ยงเอา
2: ไปเที่ยงไปมาแบบ
3: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเที่ยงหน่อยนั่งทำอะไรเราคนเดียว
4: ครับ
5: กอไก่เรียกกอที่กระดูกนะ

0: ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดที่มันเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอด
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็นี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับ

แม่ต้องมาหาหนู

0: ถ้า ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้แซฟที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO

0: ื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: เนี่ยเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
3: นะ
2: เนี่ยที่คุณยายมันจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงค่ะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
1: อ๋อก็ไม่แพงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
1: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
1: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
1: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
1: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
1: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยามาย
1: าเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
1: แล้วก็มานั่ง
3: กินยาอีก
1: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
1: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
3: ไม่ได้กินกลางวัน
1: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
1: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
3: าเนี่ยแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
1: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
1: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
3: ค่ะไม่ได้มียากินแล้วนี่
5: ยังไม่หิว
4: พอเป็นแผลแล้วอ่ะยายทำแผลยังไงอ่ะ
3: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
1: แบบว่าล้างแบบเอาน้ําลาดบ้างมั้ยคะ
3: มันเอาน้ําให้ลาทําให้แผลสะอาด
1: ค่ะ
3: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอ่ะทํามันออกหายเลย
4: กี่วันน่ะจําได้มั้ย
3: 7 8วันน่ะ
4: 8วัน
3: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
4: ตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
3: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
4: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
3: ใหม่ๆอ่ะ
4: ต้องมันเป็นหนองหรือเปล่าพี
3: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดแบบไม่เป็นไร
4: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะนายใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทาให้แห้งแล้วก็เอาปาเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
3: ไอ้นี่ก็ 4-5 วันก็แห้งหาย
1: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
3: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
1: สบายมาก
3: ใส่แว่นตา
4: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเงี้ย
3: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
4: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
3: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
1: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
3: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตามข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
1: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
3: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
1: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
3: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลียงกินได้
1: ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายคุณ
3: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
1: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
3: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพะควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
6: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
1: คุณยาย
4: คุณยาย
1: ภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
4: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
1: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
4: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
4: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
4: จนกว่าจะหาย
1: ปัตเตอร์อันเดียว
4: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
1: น
4: ี
1: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ในหนองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
4: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
0: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้ แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักตัวนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
5: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
6: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพที่หมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
8: สำราญลูก
7: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: 75
7: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
8: เนี่ยก็มีไร่ละม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
7: ลูกเขยปลูกมันสับปะหลัง
8: ให้เขาแล้วเขาปลูกมัน
7: อ๋อปลูกมันสับปะหลังอยู่ใช่ไหม
9: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
8: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
10: ทำไหวตอนทำไหว
8: เมื่อก่อนเกี่ยว
7: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
8: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
7: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
8: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนักหนัก
7: อ๋อปวด
11: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงคร
8: ับ ก็กินพาราก
11: ินพาราก
8: ินพารา
11: แล้วดีไหมครับ
8: คุณก็จะนวดมันก
11: ็ใครนวดยายนวดเอง
8: ก็นวดเองนี่ลูก
7: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ยาย
8: ไม่เอาตัวเนี่ยมันทุกข์จะตายมันไม่รู้หนักมาก
9: คุณยายรับยามาจากไหนครับ
8: ฮะ
9: รับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
8: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
7: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
8: แต่เขาอนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
7: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
8: ก็มียาบำรุง
7: ยาบำรุง
8: แก้อากาศยาไอ้นั่นแก้เซ่
7: แก้แพ้แก้ปวด

0: แอกเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
2: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
1: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
0: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายายไม่กิน
1: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
2: ยายไม่กิน
1: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
2: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
1: ดีครับยาย
0: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
3: หลานดื่ม
2: หลานชายอะสงสัย
0: สงสัย
2: เขียนเอาเบียร์มานั่งเป็นกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
0: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
2: ไม่ว่างไง
0: ไม่ว่างไ
2: งมันธรรมชาติเขาปู่เขาก็ดื่มปู่เขากินเหล้า
1: ไ
2: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
0: ยาอะไรยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
2: ไม่มี
0: ไม่มี
2: เจอเลยทุกคน
0: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีไม่มีกินยานะ
2: ตรงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียก
4: ว่าสี
2: ขาวยายก็ปาดฟังหมู่ห้าเขาว่าสีขาวนะ
4: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
2: ก็ที่ปวดหลัง
4: ครับปวดหลังปวด
2: ท้องเราออกทํางานมันก็ทรมตัวทําไม่ทํางานปวดปีอยู่แล้วเนี่ย
4: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
4: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
2: ดูโทรทัศน์
4: อ๋อดูโทรทัศน
2: ์อ๋อทำอย่าง
4: อะไรอ่ะยายเต้นหนอเต้นหน
2: ออยู่บนเรือเลย
4: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
2: คนเดียว
4: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
2: ยายหลานก็นอน
4: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
2: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
4: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
2: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
4: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
0: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
2: แล้วไม่ดูดียายได้ทำไง
5: ดีมากดีมาก
4: เอาช่วงนี
5: ้มอสาธิต
2: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
4: โอเค
2: ลอง
4: มา
2: ถ้ายายทำไม่อ่านเอา
4: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: จะเคยก้มดังไหม
4: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
1: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
4: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
1: แขนต้องตึงไว้มอส
4: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ด
0: แปด
4: เก้าคุณยายโน้มตัว
0: เก่ง
4: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
1: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75 ปีก็ยายมีลูกอยู่3 คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมือครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
4: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75 ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบ ชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบ

0: นี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนําคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเนาะ
1: ก็ไม่ค่อยแบบว่าทําตามพวกเรา
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทํา
2: แต่ยายแกคล่องมากเลย
3: เขาน่ารักทําทุกอย่างที่แบบ
0: ใช่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
2: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
2: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
2: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
1: ไปร่วมด้วย
3: ก็แบบว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกเป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอก็ให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของหวานของเค็มอะไรเงี้ยของมันไม่กิน
4: ของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข้มันเยอะ
4: ค่ะ
7: แต่มาตะลั่งปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาทีลูกชายมันก็ไปห้านะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับ
6: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้มัน
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: ก็ได้ยังแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7เม็ดกินละ
4: เป็น
7: ฝัก
4: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
9: นี่มันอ่อนนะถ้าฝักมันนานมันจะใหญ่กว่านี
7: ้นี่มันฝัก
6: 7ฝัก
9: นี่ไม่ทัน
6: อันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
9: จะ
7: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
9: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
7: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
9: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล
7: ้วแต่ตอนนี้ดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้เนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งอ่ะยา
8: คู่กันเนาะ
7: ก็คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิด
8: ปอกระ
7: ต้นกระบิดปอกระบิดเพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
6: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
9: บอก
6: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
7: ก็
9: ออกมั่งไม่ออก
7: ออกบางทีไม่

0: ก็
1: เออแต่
0: แต
1: ง
0: ่
1: านอย่
0: ไม
1: าง
0: ้
1: เดี
0: เน
1: ย
0: ี
1: ว
0: ่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
1: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
2: มันคนละอย่าง
1: คนละอย่างกันเนาะทำงานมันก็เมื่อย
2: บาง
1: แบ
2: ที
1: บ
2: หมอ
1: เหนื
2: ก็
1: ่อย
2: บอกให้เดินออก
1: ใช่
2: เดิ
1: ค่
2: น
1: ะ
2: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต่
1: แล้วก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
0: ๆ
3: แต่น้ำเนี่ย
2: พวกกินเยอะ
3: พวกกินเ
1: ก
3: ลี้ยง
1: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
2: านี้ไม่ขาดเลยอะกง
4: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
5: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้ค่ะ
4: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
5: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
4: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
5: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนะฮะนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบ

0: กันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษานั่นนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะเรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุงกังโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือ ทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะเนี่ย
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันแถวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะนะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยรากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
4: ช่วงปลาย
5: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยเขาบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาฝังเขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะเฉลิมพระเกียรติพระองค์เนาะช่วง
4: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
5: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
4: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
5: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
4: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
5: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
4: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
5: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
4: ครับ
6: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
7: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์
8: พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะ อาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะแล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่อง

0: แต่ว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักสานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทําเกษตรกรรมนะคะ
1: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทําแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ฝึกการทํางานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สําคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
3: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
2: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทําไร่มันสําปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทําแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทําคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สําเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
4: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลมชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
5: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
4: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
5: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสําคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
4: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติด
5: ใช
4: ่
5: โอ้โหเมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคําเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
4: ใช่แล้วค่ะ
5: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
4: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทํางานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทํางานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
5: ุ
4: กคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทํางานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราสายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
5: ึ้
4: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะ
5: เพื่
4: อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
5: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
4: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่ ม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือน

0: เพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าเออนายเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะนายทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
1: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญ
2: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนราย

0: การการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
0: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
1: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถึงกับเขินเลยทีเดียวไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำ

0: ที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
1: ค่ะ
0: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
1: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
0: ครับ
1: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
0: ถามได้มุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
2: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
0: ครับ
2: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
0: เราเคยท้อมั้ยครับ
1: ไม
2: ่ค่ะก็ไม่ท้อหรอกครับถามทุกวันเลยครับโอ้ไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
0: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
3: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
1: 3 เดือน
2: 3เดือนเลยครับ
0: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
2: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
0: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
2: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
0: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
2: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
0: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
2: ก็ทำหมดครับ
0: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
2: แต่ผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไรจะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดือดเดือดเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
3: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
2: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนนึงแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
3: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
0: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
2: เพื่อลูกแหละ
0: อ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
2: เพื่อตัวเอง
0: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
2: ครับ
3: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค์ค่ะเป็นตะบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองที่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิด

0: หาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
1: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอ้จำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
2: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
1: อ๋อขอบคุณค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
3: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
4: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
4: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาเพลย์อดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
4: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยฮะยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
3: เฮ้ยแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เอ๊ะหัวเราะดังไป
2: ดูเขาพูดถูกใจ
4: ถูกใจถูกใจเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
3: ครับ
4: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
0: ก็เลยชวนทะเลาะ
4: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
0: โอ้
4: ใช่ไหมครูคุณให้ครูโง่กันครูโง่กัน
1: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดคำหนึ่งแต่ว่า
4: ครับ
1: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
0: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: ผู้เป็นผัวและพ่อของลูกกลับบ้าน

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรลูกเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะให้สลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอในข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงี้งงงี้แถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
1: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยนี่โอ้ยเย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: carne, ué?
1: พี่ชัยลุกขึ้นมาลุกก่อนเลยพี่ชัย

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไง

0: บลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ
1: กินหน่อยไปไหนเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกับเขาเนี่ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่เงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี่ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้มั้ยคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่ตอนนี้เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาได้ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายง่ายครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
0: ็
2: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
3: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
0: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้เพื่อนเพื่อนบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละ

0: พื่อนก็บอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นฉันฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
0: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
1: ค่ะ
0: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
0: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบติดแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะนึงที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
1: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
1: ่ค่ะ
0: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
1: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
0: ใช่
1: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
0: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
1: มีความหวังเสมอ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านเนี้ยพี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอดกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
1: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันนึงครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิคถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากเธอชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน่
1: พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: แค่ประโยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุด

0: ผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
1: ๋พี่ชายพี่รักหนูไหมอ่ะ
0: ไม่รัก
1: พี่ชายรักเขาไหม
0: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอ มาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างแต่หลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นจริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปแล้วกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
5: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะฮะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งไอ้ความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
3: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
5: ครับ อย่าบอกผ่านกล้องเลย
4: ที่รัก
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
4: ครับ
0: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
1: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
2: ปกติเราไม่เคยมีคร
4: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
1: ค่ะ
2: ครับ
4: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
0: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
1: ก็ถามคำเดิมแหละ
2: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามพูดว่าตอบว่ารักเน
4: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
2: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนแล้วถ้ารักก็แอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
4: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
4: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
2: ใช่ฮะ
4: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยครูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
2: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ให้เราก็ถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
4: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้มไป
2: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่1ม
4: ือจะขอดูอ่ะพี่เก๋อีกข้างและหน้าผาก

0: 5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
1: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
0: ค่ะเกินฝัน
2: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันท่านแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
0: พี่ชายรักหนูไหม
3: เราก็ถามว่ารักร
2: ัก
3: ครับเราก็ยอมรับเรารัก
2: แล้วพี่ชัยล่ะครับพี่ชัยมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
3: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
2: ครับ
1: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันและความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
5: พี่เจฟล่ะครับ
6: พี่เจฟในมุมมองของผู้ชายเลยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้เจฟมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่อาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับเยี่ยม
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริงๆ
3: พี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่า

0: ที่รักเก๋นะในรอบ13ปี
1: ครั้งแรกเลยยังไม่บอกรักเลย
0: พี่เคยบอกรักเหรอตั้งแต่อยู่กัน
1: ไม่บอกกูนะ
0: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านเราต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
2: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังไหม
2: ไม่เป็นเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: มาเอาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหมอ
2: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลี

0: แป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
1: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับ
2: ค่ะ
1: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคุกเขาให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได
2: ้อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยก็จะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แล้
2: วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ยๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย LOAMSOIL ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil CLAYSOIL clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil SANDYSOIL sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่า

ินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเนาะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: กับมีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็น

0: บ้านเรือนมันจะเป็นไม้ซุงเก่า
1: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
0: เสาเรือนใช่ๆ
1: คร
0: ับ ก็ไปซื้อมาตรงนั้นน
2: ่
0: ะซื้อมาแล้วก็มาแปรรูปแปรรูปก็มาทําผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
1: แน่น
0: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
1: นวลแห้ง
0: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลําต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
1: ครับผม
0: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
0: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
0: ครับลายลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
0: ครับ
1: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
0: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
0: นะครับ
1: สุดยอดเลย
0: คร
1: ับแต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวเขาเรียกว่าคอนกรีตก็กรีดบล็อก
0: ครับ
1: แล้วก็กรีดบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบมั้ยด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทําเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่มั้ยคะ
0: ยังครับ
1: ยัง
0: เรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสให้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
0: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
0: ่
1: ไหมพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
0: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเออเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล
1: ้
2: ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์บึ๊บ
2: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5วัน
0: 4-5วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
0: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิมมี
1: ่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ทนเสียงหน่อย
2: เฮ
1: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
1: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผม
1: Thank you.
0: เตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
2: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: DM ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช
1: ่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละงี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟลูเอนซ์เรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้มันจะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
3: รามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่ากันแล้วแต่ว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับขึ้นเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอลาพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ
1: เชิญเลยครับขอบคุณมากครับ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้าได้เลยอ๋อ
0: แล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ข
4: าที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่ไ
0: หมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความมันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลสอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
0: คราฟอ่ะ
1: ม
0: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามี

0: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกะพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
0: ้
1: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
0: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
0: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกะพี้สีขาวแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: นี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกะพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: อ๋อก็อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแกงกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับ
2: ก
1: ็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันเหรอตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
3: ลอยน้ําใช่ๆนี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด

0: ันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คัญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์คุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่2นะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับและยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่นักเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเลนป่า

คการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

อนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือ

0: ได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ

และในหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะหลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้ววิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการกักเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ
7: ตั้งบนปลอดภัยไม่เกิน

0: ตกใจ
1: บางคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วงเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
3: 6ข
2: าแมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
3: 8ขา
2: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
1: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
2: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
4: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
2: ฮะแต่ว่า
4: อะไรพี่เจษไม่ใช
2: ้อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
5: พี่เจษครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
2: โอ้ยังไม่ใช่
6: ต
2: ั
6: วนี้ไม่ใช่
2: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: น
2: ี่
4: เจอแมงมุมมดดำ
2: เป็นมด
4: ใช
2: ่
4: ไหม
2: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
1: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
2: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนเหรอคะ
2: ช่วยกันดู
6: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
1: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะ ดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เฟยตัวใหญ
2: ่
4: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เ
2: หมือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
2: แยกมาแต่ว่า
4: ด
2: ันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
4: ้
2: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
4: คล้ายปู
2: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
4: แมงม
2: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
4: มดดำ
2: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
1: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
2: อันนี้ล่ะ
4: แมงมุมปู
2: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มละอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
4: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่ยักษ
4: ์แมงมุมอ้วน
2: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
2: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
4: ใช่
2: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: เป็นแมงมุมกระโดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
4: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
0: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
1: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5-4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
4: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
4: ต้นกิ่ง
1: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
2: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
4: ไม่แมงมุมไม่น่าจะตัว
2: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
4: เลยอันนี้น่าจะเก่าแล้ว
1: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
2: ตัวนี
4: ้มันไม่ไ
2: หนแมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไป พักผ่อนได้ถือไว้นะ
5: ไม่ทักไปเรื่อย
0: ได้จะไปหา
2: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
5: ฝนหรือเปล่าคะ
2: กันฝนก
5: ัน
2: แดด
7: พุ่งมานี่แล้ว
2: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
5: อยู่ในไม้หรือเปล่าคะ
2: นี่
5: ไม้หรือเปล่า
2: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
5: ในใบไม้
2: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่ๆตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
0: ้
2: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
0: ไม่
2: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช
5: ่
2: ทำไมอ่ะ
5: ใยมันบางเกินไป
2: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื่อ
1: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
4: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตกเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เหม
0: ือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มนึงเป็นตัวนึงที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
4: ถ้าเด็กที่ไปไม่แหละ
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: เป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แม
0: งมุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรแล้วดิมัน ทำอะไรมากแล้ว
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: ร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: ไม่กินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะ

0: ็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก็
2: ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆในสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ๋อ
0: เจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: ได้นะแต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: มากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ลงเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: รีไซเคิลได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็นสองชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมีสองชิ้นส่วนที่

0: อลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับเกรดที่สองก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเ
0: ออ
1: เอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ย ขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มแบบตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เ
0: มื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ยEMDเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก้อง
0: ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: ทำได้
0: อยู่ได้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปริ้นเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้โ
5: หนี่ก็ให
0: ้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: หลอดไฟโซเลเซียนแล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: ค คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: ต้องนัดคิว
4: น
0: ั
4: ด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: น
0: ั
4: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
4: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
4: จ้
0: า
4: วัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำสติ๊กเกอร์ออก
0: สลากออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
3: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
6: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
6: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาแล้วอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: ขวดน้ำพลาสติกน
0: ะ
3: ครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
3: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
3: ่
0: าย
3: ใช
0: ่ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
3: นะครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ลูกค้าอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เองวิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อนในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัวท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม

ภาพนี้มีความหมายกับผมมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปพอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยกรอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานที่ทำงานท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบปฐมปีที่4พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าหาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผมได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

มาระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบไปสอบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าวัยเลยอายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นในผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆหนึ่งเพื่อนก็มาบอกทีหลังหลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกนะครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจาก

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ค่ะดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่ควรจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหม

หรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีอะค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ช่วงเดือนยี่เป่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างๆพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยว่าในช่องปากเนี้ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี้ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลาสนะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้กลัวหินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปลงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปรงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไป

0: ปริทันทําให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลาสนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมกั้วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี้ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมกับฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์น้ำกระท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอ้าอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งนี้พามาวัดเราจะไปดูอะไรกันครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป๊าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
1: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับ

0: าร์ครู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม่รู้ครับ
0: นั่นไงปาร์คก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ที่ปาร์คจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลานี่เป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพนะแข็งแรง
0: คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษาม
2: ันเป็นปลาหมอที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับแล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: ฮะ
0: ความเชื่อ
2: มันมีความเชื่อหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน่ะมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: กบอะฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
0: ครับ
2: คนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่ากระโดดข้ามขั้น
0: อ๋ออย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสัก3ขั้นมั้ง
1: โอ้โหคุณหมออ้อยคร
0: ับ
1: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีว
1: ัน
0: นี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับ ที่ให้ผมก
1: ับ
0: น้องปาร์คเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
0: อย
2: ู่
0: ที่ใจฮะอ
2: ย
0: ู่
2: ที่ใ
0: จ
2: ปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
1: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปปาร์ควันนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปาร์คไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
1: ไปครับไป
0: นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่พิชัย
1: สวัสดีครับ
0: ไปปาร์คน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
0: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
1: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปาร์คเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
1: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
1: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่ถ้าเราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
1: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะครับ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
1: ดูให้ชัดเจน
4: ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
1: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะเป็นลำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆ นี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
1: ่
4: เขาจะออกสีซีดๆออกไปทางแนวสีขาว
1: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยอ่ะเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
1: ิน
4: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อย

0: ดกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
1: โดนกินอยู่ดี
0: เป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
2: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
1: ครับ
2: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบครับ
2: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
1: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรอะคะ
0: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
1: แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
0: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
1: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
2: อ
1: ต้องเลือกปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
0: หรอคะไหนมาดูกัน
1: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ่ะ
0: นี่
1: มันจะกระโดดไหมครับ
0: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตนึงที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
1: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
1: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
2: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟดจับไปกิน
1: แล้วหอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองบึงที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
2: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
1: อ๋อปลาซักเกอร์
2: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
1: ครับ
2: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร้ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี
1: ้ฮะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
2: เอาจริง
1: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
2: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
1: ูโอ้โหมาเป็นกะละมังเลย
2: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
1: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ใช่สิ
1: ทำไม
2: แล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
2: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
1: ทำไมล่ะครับ
2: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
1: อ้าวมันกินไข่อะครับเนี่ย
2: ด้วยกินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
1: ครับอย่าเลี้ยง
2: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
1: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่ากัน
1: เต่าเต็มไปหมดเลย
2: นั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับ
2: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: ชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
2: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
2: ้
3: นไปมันไข่ใต้โน้น
2: มันเยอะมากเลยนะฮะ
3: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
2: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
3: เชิญแล้วครับเชิญ
2: เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
3: ครับครับเชิญครับ
4: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับ

0: ตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดคือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ
1: มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุง
2: ครับ
1: เขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
2: นี่ครับป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
1: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวของเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างเอาจะ
3: ตรวจเช็ค
1: ตรวจเช็คให้ละเอียดดีกว่าม
3: ันถึงขั้นไหน
1: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
2: ครับผม
1: ไปรักษาให้แล้วก
2: ็
1: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให
2: ้ครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
2: ้ครับสวัสดีครับ
1: น้องฟ้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
3: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่แล้วครับน้องป๊าพร้อมมั้ย
3: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
4: โอ๊ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปากคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
1: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงแล้วเรา2คนจะจัดการให้คร
4: ับ ฝากด้วยนะคะ
1: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่มั้ยครับ
4: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
1: ค่ะโอเค
3: ครับผม
1: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
3: โอเคครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
3: ้โอ้โห
1: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
3: คร
1: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
3: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
1: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
3: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
1: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
3: ้ดูยังไงเอ่ย
1: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
3: เต่าไทย
1: เต่าไทยครับ คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
3: เริ่มแตกแล้ว
1: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดล่อนออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
3: การหมดแรงใช่ไหม
1: แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาดิหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ต้องทำยังไงครับ
1: เราดึงแขนมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่หนึ่งคือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
3: ล็อกหัวเลย
1: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนังก่อน
3: เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
3: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
1: ใช่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
3: เหมือนในการ์ตูน
1: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามัน

0: โตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
1: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
0: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่น้ำให้นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมาก
0: ๆแออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตายการขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกลงเรื่อยๆนะ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดพอตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ แล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
0: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
0: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
0: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับให้คุณหมอเดี๋ยวหมอฟอกยาเดียว
2: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวคร
0: ับผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้เราอาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
0: โอเคครับ
1: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
0: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยกับมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า

0: ครับผม
1: โอเคไหม
0: ได้คร
1: ับ เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: หูได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
1: ครับ
0: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
1: ้
0: หรือว่ามันอาจจะโดนแย่งหาหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
1: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะคร
0: ับ
1: อันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่เท่านั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได
0: ้
1: ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: สารเก่ายังเลยวันบันมีแต่เข็ม
1: แล้วเราทำการรักษา
0: โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
1: จับให้คุณหมอหน่อย
0: คุณหมอนี่เห็นชัดเลยเพื่อนๆที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ
1: โอเค

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางอากาศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดย

0: 1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: แสงตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินดูแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันไม่โลก
2: มันวันนั้นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ผู้ถามว่าคิดถึงหรือว่าคิดพ่อจังได๋ถามว่าใส่ก็ว่าว่าแล้วแต่ต้องการจะเจ
4: อเลยเนาะยายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: จะได้พ่อมาแม่อยากให้มามาทำไม
3: อยากให้พ่อหนูว่านไม่อยากให้พ่อกับมาค่ะกับมาเลี้ยงดูค่ะกับพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
5: ค่ะนี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไร

0: ก็ซื้อก็ทําแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันถ้ามันน้อย
1: เมียก็เดียมนานแล้วเว้ย
2: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้อมันรับอยู่นะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้อรับประจํารับไปเรื่อย
1: เออ
2: คุณได้ 3-4 ทุ่มจังมาวันนี้

0: ็นหมอ
1: โอ้ขึ้นอยากเป็นมะลัง
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะเป็นหมอหมอแล้วไปกับ
5: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภากิจได้ตัว2 2อาทิตย์ตัวตัวนี่สิครับก็เกลือนนี่แหละน้ํามาได
8: ้ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทําอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: น้ําโขงหอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: ตั้งแต่รับมานี่เลยปลา12ตัวตั้งแต่รับมา
5: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 3 4เดือน
5: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ตัว

0: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
1: แม่ทำงาน
2: งานอะไร
1: งานรับจ้าง
3: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
4: ยุ่งหมดเลยนะใส่เพี้ยนเอา
5: ใส่เพี้ยนใส่มาแม
3: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อยนั่งทำอะไรเราคนเดียว
6: ครับทั้งกอไก่เห
7: ี้ยเหี้ยโก้
6: ที่กระดูกนะ

0: ความจริงคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีหนูเองตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ได้ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยาก

กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ

หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ย

มันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6 กิโลหรือ7 กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืช

0: และศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weed w e e d weed แปลว่าวัชพืช pest p e s t pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกัน

0: หลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
0: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
2: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
2: ทำไม่แพงอะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
0: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
2: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
2: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคุณเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพงปวดอะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
2: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
2: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวจริงก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งนั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
2: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
3: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อค่ะ
2: ทำงานตอนเช้านี่ก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยามาย
0: าเช้าย
2: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: แล้วก็มานั่ง
2: กินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
2: กินแล้วกิน
0: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
2: ไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
2: ียาเช้าก
3: ับยาเย็น
2: ยาเย็นก่อนนอน
3: ก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
2: าเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
2: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
2: เกาไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้ค่ะ
2: ไม่ได้มียากินแล้วนี
4: ่กิน
3: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
2: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไรแก
0: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
2: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอะทำมันออกหายเลย
3: กี่วันจำได้ไหม
2: เจ็ดแปดวันอะ
3: แปดวัน
2: เราไม่ได้ฟันเยอะมันนิดๆหน่อย
3: ตอนแรกอะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอะตามร้านชามก็มี
2: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองแล้วก็เช็ดให้สะอาด
3: อ๋อตอนนั้นอะ
2: ใหม่ๆอะ
3: ต้องมันเป็นหนองหรือเปล่าพี
2: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
3: หนูก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้ำยาเนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
2: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
0: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
2: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
0: สบายมาก
2: เห็นใส่แว่นตา
3: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
2: ี้ยก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
3: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
2: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
0: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
2: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
0: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
2: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
2: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี่ยงกินได
0: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับหวานใช่ไหมคะยายคน
2: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
0: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
2: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพากวนไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
5: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
0: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
3: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
0: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
3: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
0: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
3: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
3: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
3: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ในแผลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่า

0: การเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
1: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมด นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
6: สำราญลูก
5: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 75
5: ปีแล้วไล่

0: ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
1: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
0: ลูกเขยปลูกมันสับ
1: ป
0: ะหลัง
1: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
0: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
2: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
1: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
3: ทำไหวตอนทำไหว
1: เมื่อก่อนเกี่ยว
0: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
1: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
0: ถั่วดำด้วยอ
4: ๋
0: อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
1: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนัก
0: ๆอ๋อปวด
4: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
1: ก็กินพลาก
4: ินพลาก
1: ินพลา
4: แล้วดีไหมครับ
1: มันก็จะนวดมันก
4: ็ใครนวดยายนวดเอง
1: ก็นวดเองนี่ลูก
0: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้อ่ะยาย
1: ไม่เอาโตเดี๋ยวมันทุกข์ตายมันรู้หนักมาก
2: คุณยายรับยามาจากไหนอะครับ
1: ฮะ
2: รับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
1: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
0: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
1: แต่เขาอนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
0: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
1: ก็มียาบำรุง
0: ยาบำรุง
1: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
0: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
2: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
1: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
2: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
0: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่
2: ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
1: ยายไม่กิน
2: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
1: ไม่ได้กินเหล้า
2: ดีครับยาย
0: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
4: หลาน
1: ชายอ่ะสงสัย
0: สงสัย
1: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
0: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
1: ไม่ว่างไง
0: ไม่ว่างไง
1: มันธรรมชาติเขาปลูกเขาก็ดื่มปลูกเขากินเหล้าไม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
0: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
1: ไม่มีเจอเลยทุกคน
0: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
1: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียกว่า
4: สีขาว
1: ที่ได้ก็ขาดฟังหมู่ห้าเขาว่าสีขาวนะ
4: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรครับ
1: ก็ที่ปวดหลัง
4: ค่ะปวดหลังปวด
1: ถ้าเราออกทำงานมันก็คอยตัวทำไม่ทำงานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
4: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
4: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
1: ดูในโทรทัศน์อ๋อ
4: ดูในโทรทัศน
1: ์อ๋อทั้งอย่าง
4: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
1: ยู่บนเรือเลย
4: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
1: คนเดียว
4: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
1: ยายหลานก็นอน
4: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ดีเงามันก็โปร่ง
4: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
1: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
4: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้น
0: แล้วให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
1: ทำไม่ดูดียายได้ทำไม่ทำไง
5: ดีมากดีมาก
4: เอาช่วงนี
5: ้มอสาธิต
1: ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
4: โอเคมา
1: ถ้ายายทำไม่นาน
4: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จะเคยก้มทำไหม
4: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
5: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
4: ใช่เกาะไว้หาท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสองสาม
5: แขนต้องตึงไว้มอส
4: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
0: แปดเก้า
4: คุณยายโน้มตัว
0: เก่ง
4: มาก เยี่ยมมากแบบนี้คุณยาย
2: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ย

0: ทําประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจําตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพสตครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบํารุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดําๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจําบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทําให้ไม่มีปัญญาหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
1: ในส่วนของกายภาพบําบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทํากิจกรรมประจําวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกําลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คําแนะนําได้ให้ท่าแบบว่าออกกําลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกําลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนําคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
2: า
1: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
2: า
1: ใช่แต่ว่าก็ยังทํา
0: แต่ยายแกคล่องมาก
3: เขาน่ารักทําทุกอย่างที่แบบ
1: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
0: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
0: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ําร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
1: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะคะเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสําหรับข้อมูลนี้เราก็จะนําไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
0: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
1: ใช่อ
2: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทําท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
0: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
2: ไปร่วมด้วย
3: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกเป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันไม่กิน
4: ของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข้มันเยอะ
7: ๆค่ะแต่มาตะลั่งปีเนี้ยดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีก็เมื่อปีก่อนนี้เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยไปนอน7 คืน 8 คืนมาปีเนี้ยทั้งปีไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปห้านะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับเขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้มัน
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะ

0: แต่ขอให้ต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากอ่ะต้มที7เม็ดกิน
1: ละ
2: เป็นฝัก
1: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
3: นี่มันอ่อนนะถ้าฝักมันนานมันจะใหญ่กว่านี
0: ้นี่มันฝัก
1: 7ฝัก
3: นี่ไม่ทัน
1: อันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
3: จะ
0: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
3: คุมได้ทุกโรคอ่ะมาก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
0: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจอ่ะแบบ
3: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล
0: ้
3: ว
0: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้เนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งอ่ะยา
4: คู่กันเน
0: า
4: ะ
0: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางค่ายตามตลาด
1: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
3: บอก
1: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
0: ก
3: ็ออกมั่งไม่ออก
0: ออกบางทีไม่ก็แต่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
1: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
0: จะคนละอย่าง
1: คนละอย่างกันเนาะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
0: เดินออก
1: ใช่ค
0: ่ะออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
1: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
3: แต่น้ำเนี่ยเขากิน
1: แล้วก็อย่าลืมยาที่ไหนก็รับประทานให้ตรงเวลาย
0: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
5: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
6: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้ค่ะ
5: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
6: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
5: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
6: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการ